0: พลังอึดทึดสู้มันมาไงมันมีพลังในตัวเองพอสมควรเหมือนกันว่าเราจะแพ้ไม่ได้เราต้องสู้สู้กับชีวิตไอ้รายได้เล็กน้อยที่ได้มาไม่ได้เพียงเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่เลี้ยงทั้งครอบครัวซึ่งคุณแม่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องดูกันไปด้วยหมอเข้าใจว่าพลังอึดทึดสู้มันมาจากตรงนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งต้องอันนี้คือพระคุณของแม่จริงๆคือแม่เนี่ยทำให้ดูตั้งแต่เล็กๆเลยเวลาทำกับข้าวอาหารอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกครั้งเลยเมื่อทำอาหารเสร็จซึ่งส่วนใหญ่เรากินมังสวิรัติตลอดทั้งชีวิตหมายถึงว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ทานมังสวิรัติและถ้ามีโอกาสก็จะทานแต่ถ้าไม่ก็ด้วยภารกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้ทานมังสวิรัติแต่ก่อนหน้านั้นทานมังสวิรัติมาตลอดเป็นนักเรียนแพทย์ที่อยู่ปิ่นโตมาโรงเรียนจนถึงปี3ได้มั้งจะเห็นเลยว่าเส้นทางตลอดอันนั้นเนี่ยมันสร้างพลังอึดทึดสู้ประกอบกับที่คุณแม่เองเนี่ยทำดีให้ลูกดูอย่างต่อเนื่องอาหารที่อร่อยที่สุดก็ถวายพระถัดมาก็ใส่จานแล้วแบ่งให้เพื่อนบ้านภาพอันนี้เราเห็นจนเป็นภาวะปกติแล้วก็ชีวิตที่ผ่านความยากลำบากนั้นเนี่ยตอนที่เข้าไปเรียนได้เป็นนักเรียนแพทย์จุฬาเราก็มีโอกาสได้เข้าไปทำในสโมสรนิสิตคณะแพทย์จุฬาก็เข้าไปเป็นประธานฝ่ายวิชาการของสโมสรก็จำได้ว่าตอนที่คือคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วตอนช่วงปี3ปี4เนี่ยหมอได้มีโอกาสทำงานกับสโมสรเป็นเด็กเรียนด้วยแต่ก็ทำกิจกรรมไปด้วยเราจัดงานที่เรียกว่าไม่ค่อยจะมีนักเรียนแพทย์คนไหนคิดจะทำอ่ะเพราะวงความยากจนที่เราเจอแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อความยากจนบนความเหลื่อมล้ำนี่หมอกำลังจะบอก30ปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: บนความเหลื่อมล้ำในนักศึกษานั้นเนี่ยหมอก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นนักเรียนอยู่ที่ชายแดนซึ่งไม่มีโอกาสเลยที่จะมาสอบเพรียนทานนักเรียนในสมัยนั้นเนี่ยเวลาจะมาสอบเพรียนทานเนี่ยใครก็ตามที่มาสอบเนี่ยเขาจะต้องเสียตังค์ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยดังที่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันเอาว่าเป็นมหาวิทยาลัยดังๆใน30ปีที่แล้วก็หนีไม่พ้นไม่กี่มหาวิทยาลัยที่ดังมากแล้วจัดเพรียนทานทุกอย่างเนี่ยเสียตังค์ตอนนั้นเนี่ยหมออยู่ที่จุฬาคณะแพทย์ก็เลยจัดฟรีพรีเอนทานทั้งประเทศไทยตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเราจะทำได้ไหมแต่เราสามารถก่อการเขาเรียกว่ากองกำลังที่ดึงเพื่อนๆที่มีอุดมการณ์เดียวกันแล้วปลดปล่อยพลังของเราเองเวลาที่เราเรียนจบปี2ปี3ช่วงที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยมันจะมีปิดเทอม
1: ครับ
0: ตอนช่วงปิดเทอมนั้นน่ะเราอาศัยช่วงปิดเทอมนั้นแหละในการที่จะทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นเราก็เกณฑ์นักศึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปี2ปี3อะไรทั้งหลายเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมและเกิดการบริหารงานโดยที่โรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบพรีเอนทรานทั้งหมดเนี้ยเข้าสอบฟรีมีการเฉลยข้อสอบด้วยคำถามก็คือแล้วไปเอาข้อสอบมาจากไหนก็ไปขอความอนุเคราะห์คณะวิทย์จุฬามีอาจารย์เก่งๆเยอะหมอเริ่มฝึกหัดในการไปขอความอนุเคราะห์เขาแล้วก็ไปขอร้องเขาว่าช่วยออกข้อสอบหน่อยได้ไหมแล้วพูลลิ่งข้อสอบมาแล้วเราก็จะเลือกคัดเลือกข้อสอบพอคัดเลือกข้อสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านเนี่ยช่วยทำเฉลยข้อสอบด้วยได้ไหมถ้าผู้ใหญ่อะอาจารย์ผู้ใหญ่เขาก็น่ารักอะเขาก็ทำทั้งข้อสอบให้แล้วก็ทำเฉลยให้ด้วยเสร็จแล้วพอเราได้ข้อสอบเราก็ออกมาเป็นสัดส่วนเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำเป็นแพ็กเกจของข้อสอบเราก็ร่อนจดหมายเพื่อขอความร่วมมือสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์นะฮะเวลาเราจะทำกิจกรรมแต่ละอันเนี่ยถ้าจะพิมพ์ดีดเนี่ยเราต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะ
1: พิมพ์มือนั่นนะ
0: พิมพ์มือฮะปรากฏว่าพิมพ์ที่ 2-3,000 โรงที่เราจะต้องส่งไปแล้วลองนึกสภาพดูว่าเป็นนักเรียนแพทย์ปิดเทอมเพราะเฉพาะแค่กลางวันไม่พอบางคืนเนี่ยต้องนอนค้างที่อาคารไผ่สิงโตจำได้ว่าเป็นอาคารที่สำหรับกิจกรรมนิสิตที่ทำกันเนี่ยบางคืนก็นอนอยู่คืนนั้นในการที่จะนั่งพิมพ์ปักแป๊กปักแป๊กไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็สามารถทำเราสามารถทำฟรีเพรียนทานโดยที่จริงๆแล้วคณบดีสมัยนั้นก็จริงๆขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าท่านก็เป็นบูรพาจารย์คนหนึ่งที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านรองศาสตรา

0: จารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ์ที่ปัจจุบันนี้หมอเคารพนับถือเป็นอาจารย์เสมือนพ่อคนหนึ่งที่ทำให้เรามีตัวตนของเราเองทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งท่านศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาสมัยนั้นเป็นคณบดีท่านเรียกพบเลยฮะท่านเป็นห่วงบอกว่าลูกเขาให้มาเรียนหนังสือนะนักเรียนแพทย์เรียกว่าแพทย์ก็เรียนหนักอยู่แล้วนะนี่ยังจะมาทำฟรีพรีเอนทานความตั้งใจคืออะไรเราเล่าให้กับครูของเราฟังว่าตลอดเวลาที่หมอเรียนหนังสือมาเนี่ยมันเห็นความเหลื่อมล้ำอ่ะและคนที่ไม่มีตังค์เขาไม่สามารถแต่ด้วยความขยันขันแข็งของหมอเองสอบติดเตรียมอุดมแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนเตรียมอุดมที่มาโรงเรียนสายทุกวันแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้ว่าเพราะผู้อำนวยการรู้ว่าเด็กคนนี้ที่มาสายเนี่ยกลางคืนทุกคืนไปทำงานแล้วตอนนี้มาเพราะเขาก็ให้อภัยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สมัยนั้นไม่มีกยศ.นะที่จะไปกู้ยืมในการที่จะมาส่งเสียอะไรต่างๆเราก็ทำงานส่งเสียทำงานส่งเสียแล้วก็จนในที่สุดสอบติดแพทย์จุฬาถามว่าแรงบันไดเอามาจากไหนในการสอบติดแพทย์จุฬาพลังบ้าต้องใช้คําว่าพลังบ้ามันเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่ยอมแพ้กับตัวเราเองเรามองไว้ว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่พาพ่อตัวเองไปหาหมอหมอนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆถึงเวลาก็นั่งใบสัญญาเสร็จเรียบร้อย5นาทีอธิบายก็ไม่อธิบายมันมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นหมอเนี่ยเราจะไม่เป็นหมออย่างที่เห็นแบบนี้แน่นอนแล้วพลังบ้ามันก็เกิดขึ้นอ่านหนังสือแม้กระทั่งกลางคืนที่ทำงานเหลือเวลาปุ๊บไม่ได้นอนนะฮะนั่งอ่านหนังสือเช้าวันรุ่งขึ้นที่ไปเรียนหนังสือที่เตรียมอุดมได้จำได้ว่าแขนนี่ลายทั้งแขนทรงโดยที่ครูถามว่าไปโดนอะไรมาก็บอกก็แพ้จริงๆเปล่าหรอกฮะยุงกัดทั้งตัวเพราะสภาพมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแล้วเราในที่สุดเราก็ฟันฝ่าแล้วด้วยแรงบันดาลใจทั้งหมดเราก็สอบติดแพทย์จุฬาไม่ง่ายเลยในการที่จะสอบติดแพทย์จุฬาตอนนั้นแต่ด้วยพลังฮึกเหิมที่มีความรู้สึกว่าเราต้องทำได้และเมื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วมาจัดฟรีเพียนทานจัดงานร่วมจัดงานกาชาดสวนอัมพรร่วมในการที่จะทำเปิดโอเพนเฮาส์เป็นปีแรกที่หมอใช้คำว่า30ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นไม่มีค่ายแนะแนวอยากเป็นหมอนะฮะคนไหนก็ตามที่ต้องการเข้ามาเป็นหมอเนี่ยก็ไปด้วยค่านิยมสมัยนั้นเวลาเด็กที่โรงเรียนไหนก็ตามที่สอบติดแพทย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิ่งถ้าได้อันดับหนึ่งของประเทศมันจะขึ้นข่าวเลยฮะแต่ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยหมอจัดโอเพนเฮาส์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในคณะแพทย์จุฬาที่เปิดโรงพยาบาลจุฬาและเอานักเรียนซึ่งเขามีความประสงค์ต้องการเป็นหมอนั่นน่ะเข้ามาดูวิถีชีวิตของความเป็นหมอจริงๆว่ามันง่ายไหมหรือว่าคุณรักจริงหรือเปล่าหรือคุณมาเพียงเพราะค่านิยมหรือคุณมาเพียงเพราะพ่อแม่ต้องการให้คุณเป็นหมอพลังฮึกเหิมในลักษณะนั้นความเหลื่อมล้ำที่เราเติบโตมาวันนี้มีหมอเดลคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่หมออยู่ดีๆมาเป็นวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่มันต้องต่อสู้มาบนฐานที่แม่ไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือพ่อเป็นคนทำหากินคนเดียวพ่อไม่สบายในที่สุดเราก็ต้องเข้าไปดูแลเป็นหมอที่ใส่เสื้อตะกั่วเข้าไปฉายรังสีร่วมอยู่กับพ่อในการที่จะดูแลพ่อเพราะภาพติดตาในลักษณะแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราแปลงพลังที่มีความรู้สึกที่คนดูถูกเราคนมีความรู้สึกแกมันจะดีได้อย่างไรเนี่ยเราไม่ทำให้มันเป็นลบเลยเราดライブมันขึ้นมาเป็นพลังบวกตั้งแต่เด็กๆไอ้พลังในลักษณะอย่างนี้แหละที่หมอเข้าใจว่าคงเป็นแรงพลังฮึกเหิมจนถึงทุกวันนี้มั้งถามว่าสตังค์ไปเอามาจากไหน
1: นั่นสิครับ
0: แล้วใช้จ่ายได้ยังไงเราก็ไปขอสามย่านฮะตลาดนัดตลาดแถวนั้นสามย่านไม่มีจามจุรีสแควร์มันเป็นตลาดที่ขายของแล้วเราก็ไปขอเขาการไปขอเขาก็ไม่ได้ขอเขาฟรีๆนะ
1: ครับ
0: บอกกับเขาไว้เลยว่าผมจะทำเฉลยหนังสือเพื่อที่จะแจกให้กับทั้งประเทศนักโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโรงเรียนที่เข้าร่วมก็ได้รับรู้ด้วยว่าลูกศิษย์ของเขาอ่ะผลลัพธ์ของการสอบเนี่ยเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: ใครเป็นคนเฉลยก็ไปเอาจิตอาสามาจากอาจารย์ในคณะวิทย์จุฬาใครมาเป็นคนนั่งพิมพ์ดีก็บรรดาจิตอาสากองทัพจิตอาสานักศึกษาแพทย์ ปี

0: และปี3ใครเวลาร้านแต่ละร้านที่เขาจะให้เงินมาผมก็ไม่ได้เอาของเขาฟรีนะบอกเขาเลยว่าถ้าคุณให้เงินเท่านี้ผมจะโฆษณาให้ครึ่งหน้า A4 ถ้าให้เงินเท่านี้จะโฆษณาหน้าในอันนี้คือโฆษณาหลังปกแล้วเอาหนังสือเนี้ยมอบให้กับทุกร้านที่เขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าวันหนึ่งที่เขาได้ให้เงินมานั้นมันนอกจากจะอุดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กคนหนึ่งนักศึกษาแพทย์จำนวนหนึ่งที่เรารวมตัวกันขึ้นมาเพื่อเอาพลังระห่ำบ้าระห่ำของเรานั้นน่ะแปรรูปออกมาเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับน้องๆ นักเรียนที่เขายากจน
1: คราวนี้ในช่วงวัยเด็กพอเข้าสู่โลกของการทำงานคุณหมอก็ต้องเป็นคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มิติของการเริ่มเป็นจิตอาสาที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ย
0: คือจริงๆมันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานะ
1: ครับ
0: ตอนปี6หมอได้มีโอกาสไปที่เสถียรธรรมสถาน
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นไปตามหลักสูตรของการเรียนแพทย์ก็ไปเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคุณแม่ชีสันสนีขออภัยที่เอ่ยนามท่านแต่ท่านก็มีคุณูปการให้กับสังคม
1: ใช่ครับ
0: สมัยนั้นน่ะเสถียรธรรมสถานมีแต่กระต๊อบฮะแล้วเป็นธรรมศาลาธรรมศาลาก็มุงด้วยจากเรียกว่าขอโทษถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยสาดเปียกหมดและกระต๊อบที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีน้องๆวัยรุ่นที่พลาด
1: ครับ
0: เกิดมันเหมือนคล้ายๆบ้านพักฉุกเฉินที่น้องเขาไม่มีที่จะอยู่คือภาพที่เราเห็นอยู่อย่างนึงก็คือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังลุกขึ้นมาทำงานเพื่อช่วยเหลือ
1: คนอื่น
0: คนอื่นซึ่งเป็นสุภาพสตรีกันเองเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกันเองตอนนั้นน่ะหมอเห็นแล้วประทับใจแต่ไม่ได้คิดอะไรหมอก็ไปใช้ทุนเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต
1: ้ครับ
0: แล้วไปเป็นแพทย์ใช้ทุนตอนนั้นเนี่ยก็จำได้ว่าตัวเองที่ทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ก็ลุยงานพอสมควรนะซ้อนมอเตอร์ไซค์กับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนซึ่งปกติถ้าย้อนอดีตกลับไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาหมอใหญ่เขาเรียกหมอใหญ่เวลาเป็นนายแพทย์เนี่ยลงไปในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนหมอใหญ่อ่ะบอกไหมฮะมันก็หมอประจำตำบลอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือสมัยก่อนก็เรียกว่าเขาเรียกสถานีอนามัยสมัยก่อนเพยบาลหรือว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นหมอแต่ถ้าเป็นนายแพทย์เลยเนี่ยเขาเรียกเป็นหมอใหญ่เขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีนายแพทย์คนไหนนายแพทย์เลยนะที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถครับแต่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปเยี่ยมชาวบ้านจนถึงชุมชนของเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปผมจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งได้ว่าเพื่อนผมกัลยาณมิตรของผม คนหนึ่งเขาพาผมไปที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วเขาก็ไปถามตอนนั้นหมอเป็นจบแพทย์ใหม่ๆแล้วไปถามชาวบ้านว่าหน้าในลักษณะอย่างนี้คิดว่าประกอบอาชีพอะไรไอเราเองก็ไปถามทุกสุขของชาวบ้านนะแต่เพื่อนถามว่าเนี่ยเขาทำงานอาชีพอะไรตอนนั้นน่ะหมอยังไม่เป็นที่รู้จัก
1: ครับ
0: หมายถึงชาวบ้านเขายังไม่ได้รู้จักเพราะเป็นหมอใหม่เขาก็เข้าใจว่าสงสัยมาขายผ้าสงสัยมาเป็นบาทหลวง คือไม่มีคนไหนทายเลยว่าเป็นหมอฮะเพราะเขาไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีหมอใหญ่อย่างนี้ลงมาในชุมชนในระดับหมู่บ้านลงไปจนถึงคือตาสีตาสาไปนั่งถามพอเขารู้ว่าเป็นหมอใหญ่เท่านั้นแหละเขามีความรู้สึกเลยว่าเป็นภาพความประทับใจแต่เราก็เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมว่าบนความยากจนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้มีโอกาสทำงานชุมชนคืนกลับมาได้มีโอกาสกลับมาที่กรุงเทพเพราะลูกจำเป็นต้องย้ายเข้ากรุงเทพหมอร่วมกันทำโครงการอันหนึ่งเขาเรียกว่ารณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานตั้งแต่ตอนที่สสส.เริ่มก่อตั้งปีแรกๆของสสส.ที่การก่อตั้งเราก็ทำเรื่องของรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานขึ้นมาเพราะเราเห็นประเด็นปัญหาเกิดแรงบันดาลใจระหว่างหมอทันตแพทย
1: ์
0: กุมารแพทย์แล้วก็นักโภชนาการอันนี้เป็นงานอันหนึ่งตอนที่หมอคืนกลับจากแพทย์ชนบทกลับเข้ามาแล้วหมอก็เลยไปคุยกับคุณแม่ชีสันสนีว่าคุณแม่ครับหมออยากเป็นจิตอาสา มีอะไรบ้างที่หมอพอจะช่วยได้คุณแม่พูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ดีมากก็คือว่าหมอมีอะไรดีก็เอาสิ่งนั้นแหละมาให้สิ่งที่ดีที่สุดที่หมอมีเอาสิ่งนั้นแหละมาให้หมอก็บอกตอนนั้นก็คือว่าเรานึกไม่ออกเพราะว่าถ้าถามว่าร่ำรวยก็คงไม่ใช่
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าเรี่ยวแรงก็เราก็ไม่ได้เป็นคนแรง แรงเยอะอ่ะได้ก่อนไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมีความรู้ในความที่เป็นหมอและเป็นหมอเด็กแล้วด้วยตอนนั้นมาเรียนต่อหมอเด็กแล้วจบหมอเด็กแล้วกลับคืนมาที่กรุงเทพก็เลยขอเป็นจิตอาสาหมอเป็นจิตอาสาให้กับคุณแม่ทีสันตนีที่เสถียรธรรมสถานหมอเข้าใจว่ามากกว่า20ปีแล้วปัจจุบันนี้แล้วก็ทำเป็นโรงเรียนพ่อแม่แทบจะเรียกว่าก่อทำให้ปัจจุบันนี้กิจกรรมที่เราร่วมกันในเสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตประพัฒน์สอนไม่ว่าจะเป็นบ้านรักแห่งสันติหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่โดยเฉพาะตัวโรงเรียนพ่อแม
1: ่
0: บังเกิดขึ้นเราก็เป็นจิตอาสาให้กับงานที่คุณแม่ทำอย่างยาวนาน20กว่าปีแทบจะเรียกว่าเป็นจิตอาสารุ่นแรกๆที่คุณแม่นับว่ามาช่วยคุณแม่ทีสันสนิทไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะฮะในระหว่างที่ทำอันนั้นไปด้วยมาเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ทำงานในการทำเรื่องของเวชกรรมสังคมชุมชนกับหมอเด็กแล้วก็ทำโครงการเด็กไทยไม่กินหวานเปลี่ยนกระแสของประเทศสามารถทำให้นมโรงเรียนทั้งหมดเป็นนมรสจืดปลอดน้ำอัดลมขนมถุงโรงเรียนทั้งหมดเกิดเป็นนโยบายไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ได้อยู่ดีๆคิดแล้วอยากจะได้ไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนทั้งสังคมสิ่งหนึ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามาคุยกันแล้วเรายกตัวอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อทำไปแล้วไม่ใช่เพียงแค่เรามีความสุขแต่คนที่รับเองก็มีความสุขและแถมที่สำคัญมันสร้างแรงกระเพื่อมของการให้เนี่ยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความหมายก็คือว่าคนที่รับเองเขาก็สามารถไปเป็นผู้ให้อย่างต่อเนื่องต่อได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ถ้าถามหมอว่าศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยคิดอะไรกับเรื่องของจิตอาสาคือเราคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าขอให้ระเบิดมาจากใจเถอะถ้าเกิดว่าทำแล้วมีความทุกข์ก็อย่าทำ
1: ครับ
0: ไม่มีประโยชน์อะไรแต่คำถามของหมอจะเกิดขึ้นทันทีกับท่านนะครับ
1: ครับ
0: ว่าทุกวันนี้ท่านมีความสุขบนเรื่องอะไรหรือถ้าท่านมีความสุขเป็นเพราะทุนนิยมเป็นเพราะท่านมีเงินเยอะท่านเที่ยวที่ไหนก็ได้ท่านปลนเปลือความสุขให้กับตัวเองแต่สุขพวกนี้มันไม่ได้อยู่นานวันหนึ่งที่เราจากไปสิ้นชีวิตไปไอ้ความสุขบนความเป็นมหาเศรษฐีความสุขบนความเป็นทุนนิยมมันไม่ได้ไปกับเราด้วยแต่ความสุขที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นจากความดีต่างหาก
1: อ
0: ันนี้จีรังยั่งยืนแม้ชีวิตจะจากไปแล้วเพราะฉะนั้นหมอกลับมองว่าแต่ละท่านก็ต้องคิดเอาเองว่าเรากำลังทำอะไรถ้าเราทำเพื่อสร้างภาพเราทำเพียงเพื่อต้องการที่จะเติมเต็มอะไรบางอย่างมันคงไม่ใช่แต่ความสุขที่แท้จริงก็คือว่าทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าข้างในเราเย็นลงไหมทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีใจเรามันเบาลง
1: ครับ
0: แล้วหมอย้ำนะไม่ต้องให้ในสิ่งซึ่งท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ให้ในสิ่งที่ตัวเองมีดีที่คิดว่าดีที่สุดหมอขออนุญาตใช้คำพูดที่คุณแม่เขาให้ไว้ก็คือว่าหมอมีดีอะไรดีที่สุดเรามีความรู้วันนี้หมอก็มาให้กับความรู้และพร้อมในการที่จะเทความรู้ต่างๆเหล่านี้และความรู้ในลักษณะที่เรากำลังให้ก็ไม่ใช่เป็นความรู้แบบทฤษฎี
1: ใช
0: ่แต่มันเป็นความรู้เชิงลงไปปฏิบัติหลายเรื่องเราลงไปทำทดลองทำแล้วได้ผลเราก็คืนกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะให้กับสังคมท่านมีดีในเรื่องของศิลปะท่านก็ให้ศิลปะท
1: ่
0: านมีดีในเรื่องดนตรีท่านก็ให้ดนตรีท่านมีดีเพราะความเป็นนักร้องท่านก็ให้ความเป็นนักร้องท่านมีดีในแง่ของแรงงานท่านก็ให้แรงงานท่านมีดีในแง่ของเงินทองบางคนเยอะ
1: ก็แบ่งออกมา
0: ก็แบ่งปันกันไปมันก็สามารถแบ่งปันมันเหมือนตู้ปันสุ
1: ข
0: มันสามารถปันสุขได้หลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องมารูปแบบเดียว
1: นั่นก็คือแสดงว่าเรื่องราวของคุณหมอเนี่ยก็เป็นเนวิเกเตอร์เห็นแล้วว่าถ้าอยากจะทำแล้วตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นได้ความสุขด้วยก็ทำไปเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัวเราเองถ้าเราอยากจะนำเสนอให้คนอื่นทำแบบเราก็ไม่จำเป็น
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันห้ามกันไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเขาอยากจะทำเขาก็ทำเอง
0: ใช่ครับก็เพราะเวลาที่เราจะชักชวน
1: ค
0: นอื่นหมอก็เลยจึงไม่ได้ออกมาในรูปของการบังคับแต่ก็ออกมาในรูปของว่าเชิญชวน
1: ครับ

0: ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ทำเถอะเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วใจเราเป็นสุขคนที่ได้ประโยชน์คือตัวเราใจเราจะเย็นลงใจเราจะเบาขึ้นเราจะไม่รู้สึกอิจฉาริษยามากจนเกินไปคำถามหนึ่งที่ตอนสมัยที่เรียนอยู่ตีมุดมเนี่ยนักเรียนในตีมุดมกันเองเพื่อนหมอบางคนเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นเศรษฐีนะฮะ
1: ครับ
0: เศรษฐีมากๆลำดับต้นๆแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เลยนะคุณครูประจำชั้นเคยถามว่าเธอไม่รู้สึกอิจฉาเขาบ้างเหรอว่าเขามีหมดเลยทุกอย่างในขณะที่เธอแทบไม่มีเลยหมอบอกไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าก็เราก็เป็นตัวเราในลักษณะนี้ทำไมมันจะต้องไปเที่ยวอิจฉาริษยาใครท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้สามารถที่จะไปได้แต่การที่เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในเส้นทางของการเติบโตเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ตามย้ำเหมือนเดิมตามจุดแข็งที่เรามีตามที่เมื่อเราให้แล้วตัวเราใจไม่เป็นทุกข์ถ้าให้แล้วใจเราเป็นทุกข์หมอก็ไม่คิดว่านั่นคือจิตอาสาครับอันนั้นไม่ได้ระเบิดออกมาจากข้างในจิตอาสาไม่ได้เป็นเรื่องบังคับจิตอาสาต้องระเบิดออกมาจากข้างในท่านต้องเต็มใจในการที่จะให้แล้วต้องให้ในส่วนที่ท่านคิดว่าท่านมีดีที่สุดคิดว่าอันนี้แหละถ้าให้ไปแล้วคนที่ได้รับได้ประโยชน์แน่นอนท่านให้ตรงนั้นล่ะครับ
1: เหมือนกับว่านี่คือรหัสลับของคุณหมอเดลในการถอดรหัสตัวเองว่าทุกวันนี้ที่คนมองว่าทำไมคุณหมอถึงทำโครงการที่เกี่ยวกับจิตอาสาได้มากมายเต็มไปหมดผมว่าวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วและจริงๆแล้วไม่ใช่รหัสลับหรอก
0: ครับ
1: หมอบอกหมดแล้วมันคือเบสิกนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้ด้วยความเต็มใจไม่ได้มีใครบังคับแค่นี้เองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวมากนะครับที่มาถอดรหัสตัวเองให้พวกเราได้ฟังกันลองไปดูนะครับจิตอาสาไม่ได้ยากเลยที่จะเป็นติดตามรายการของเราตอนต่อไปกันได้นะครับกับจิตอาสาพลังบวกวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ผมเรียนหนังสือไม่จบครับอาจารย์ผมเรียนม.6แล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็เชิญออกเป็นวัยรุ่นทั่วไปงานการไม่ได้ทำชีวิตก็ว่างเปล่ามากเลยปี2531ผมเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มมะขามป้อมพอมันได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ออกชนบทเขาเจอช็อกอ่ะเขาก็พาเราไปคุยกับผู้นำชุมชนในสลัมอะไ

0: ไปนอนที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยโลกทัศน์เปลี่ยนอ่ะคนกระจกเงาไม่เก่งนะแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในแข็งมากนะเรามีความหลากหลายใช้หลักการเรื่องการพัฒนาตัวเองทีละเล็กน้อยตลอดเวลาคือปัญหาเนี่ยนะถ้ามันเดินทางมาถึงยุคเราได้เนี่ยแสดงว่ามันมีศักยภาพของปัญหาระดับนึงเราใช้วิธีการเดิมเนี่ยไปจอบโจทย์ปัญหานั้นไม่ได้ดังนั้นมันมีความจำเป็นจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมถ้าคนอื่นทำไม่สำเร็จด้วยวิธีการนี้เราทำวิธีการเดียวกันเราจะสำเร็จได้ยังไงผมเรียกว่าหลอมร้อนหลอมเย็นนะการไปทำงานหน้างานไปเผชิญหน้ากับสัจจะหรือความจริงมันทำให้ร้อนหวั่นไหวเกิดคำถามแต่ว่าสักพักหนึ่งคุณต้องไปหลอมเย็นผ่านไปแล้วมานั่งคุยกันอะไรไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเราไปเจอมารู้สึกถึงนั้นตอนนิ่งแล้วนะมันต้องดูการทำกระบวนการถอดบทเรียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสรุปหรือเชฟความคิดเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าความจริงนั้นจะทำงานโดยตัวมันเองแต่ว่าต้องมีกระบวนการสรุปนั่งคุยกันคือการเรียกการตามตกผลึกทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการออกแบบการที่มันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยต่อมมันทำงานเหมือนกันหมายความว่ามันข้างในมันทำงานพอต่อมจิตอาสามันทำงานปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพอมันถูกเขย่าพอมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุขละอยากจะไปทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนแต่ว่าถ้าใครออกแบบเครื่องมือพวกนี้ได้ช่องทางเป้าหมายวิธีการเดินทางกระบวนการทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปมีส่วนร่วมได้แล้วรู้ว่าเงื่อนไขที่เขามีอยู่สามารถเข้าไปกิจกรรมงานอาสาสมัครได้มันจะไหลเลยไหลแบบมหาศาลงานอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นรีแอคชั่นมันจะต้องถูกกระทําจากปัญหาผ่านสื่อการรับรู้กระแทกไปจนถึงไอ้ต่อมข้างในปุ๊บมันทํางาน
1: วิสัยทัศน์ของมูลทีอ่ะค่ะก็คือสร้างคนสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงการที่เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคนไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนในที่นี้ก็คือคนในสังคมเราก็อยากจะสร้างคนในสังคมเนี่ยให้มาเรียนรู้กับงานของมูลนิธิพอเขาผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อกับมูลนิธิกระจกเงาก็ได้แต่เราหวังว่าเราจะปลูกฝังความคิดอะไรบางอย่างให้กับเขาและเขาไปต่อยอดของเขาเอง
0: เรื่องกิจกรรมเรื่องคุณค่าอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารทิพย์เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมหรือทำอะไรแบบนั้นอยู่ทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่ผมว่านี่เป็นธรรมชาติเลยนะมันเป็นระดับ DNA เลยเหมือนที่เขาบอกทุกคนก็อยากเป็นคนดีนั่นแหละ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
2: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่ๆ
2: ฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
2: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
0: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
5: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอนแล้ว
1: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
0: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
2: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
0: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
2: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
2: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักรจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
1: เฮ
0: ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักรจี้ไหมจักรจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
2: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
0: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
2: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
0: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
2: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
1: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
2: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
1: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้คันหรือจักรจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
4: เจ้าปันเก่งจริง
3: ๆเย้ๆๆๆๆ

0: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล
1: ่อเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
2: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
2: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
3: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
3: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
3: นั่นนึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
3: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
0: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
4: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
0: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
4: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
5: ้ฮะ
0: ช่วยข้าด้วย
5: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจบปานฮึบ
2: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
2: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนเพื่อนของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
3: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
2: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ส่วนพุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535เป็นส่วนพุทธศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยันพืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันธุ์ไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันธุ์ไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลัยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับและปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่มั้ยทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา

วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เย้
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเหนื่อยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย

0: ี้เคยใช้ม้าแล้วด้วยหรอคะ
1: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
2: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
1: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
2: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
2: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่วันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บาสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนว

0: การวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
2: เย้ อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
0: พึ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างเซนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้อง

0: อัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับพี่เลี้ยงสบายมาก
1: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ข ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
7: ครับ
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานจะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
8: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๋ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวง

0: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
1: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
2: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
4: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
3: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
0: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
3: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
1: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและสาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรถน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ
4: ท่องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและผิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
5: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปอย่าลืมอย่าลืม
6: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
5: คุณพ่อ
6: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
7: ดีค่ะ
6: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
5: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
5: อาวุธ
4: สมบัติครับ
2: ทิศค่ะ
3: ปรากฏครับ
6: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
5: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
6: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
7: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกทบทวนการอ่านและการเขียนมาบ้างคะโอ้โหยกมือให้ชื่นใจเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเช่นกันนะคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะลูกมีเรื่องที่น่าสนุกมากๆเลยมีชื่อเรื่องว่าเรียงใหม่ให้รู้เรื่อง1เป็นอย่างไรเอ่ยเรียงใหม่ให้รู้เรื่อง1น่าจะเกี่ยวกับอะไรนะก่อนจะเริ่มในวันนี้มีเกมสนุกๆมาให้เล่นด้วยชื่อเกมว่าดูภาพบอกคำใจตรงกันไหมเกมนี้นะคะคุณครูจะให้อะไรดูภาพคือมีภาพมาให้พวกเราเนี่ยดูค่ะแล้วให้พวกเราให้เด็กๆทุกคนบอกคำดูซิว่าคำที่เด็กๆบอกมาเนี่ยจะตรงใจกับคุณครูใบไผ่หรือเปล่าเอาละค่ะมาดูภาพแรกกันเลยให้แต่ละกลุ่มลองคิดขอคนละ1คำดูซิว่าในภาพเนี้ยมีอะไรบ้างเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆในกลุ่มปรึกษากันเลยว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรขอแค่กลุ่มละ1คำเท่านั้นกลุ่มละ1คำเท่านั้นนับถอยหลังนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลาแล้วกลุ่มที่1คะ
1: พ่อลูกล้างรถ
0: 1คำ
1: พ่อลูก
0: 1คำกลุ่มที่1บอกว่าคำว่าร
1: ถ
0: เอาละค่ะกลุ่มที่1คำว่ารถนะคะดูซิว่าจะตรงใจกับคุณครูไหมกลุ่มที่2คะ1คำเลยอะไรดีพ่อใช่หรือเปล่านะกลุ่มที่1รถกลุ่มที่2พ่อเอาละค่ะกลุ่มที่3คะ
1: ล
0: ้างกลุ่มที่3คำว่าล้างเหลือ2กลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มที่4คะ
1: ล้าง
0: ล้างเหมือนกันเหรอได้ค่ะไม่เป็นไรต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
1: ล
0: ้างโอ้โหกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะคะตอบว่าอะไรนะ
1: ล
0: ้างแต่กลุ่ม1บอกว่าคำว่าอะไรนะลูก
1: ร
0: ถกลุ่มที่2บอกว่าอะไรนะพ่อมาดูสิคะว่าจะตรงใจกับคุณครูหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยจากในภาพเด็กๆเห็นอะไรบ้างมีพ่อมีใครอีก
1: ล
0: ูกแล้วมีอะไรด้วยรถแล้วกำลังทำอะไร
1: ล
0: ้างอยู่จะมีคำว่าอะไรนะมาดูคำแรกเลยที่คุณครูไปผ่ายคิดออกมาดูซิว่าจะตรงกับเด็กๆไหมเทเดนคำว่าอะไรคะคำนี้รถออกเสียงตามก่อนรถ
1: รถ
0: รถ
1: รถ
0: รถสะกดด้วยสระโอนั่นเองรูปสระก็เลยหายไปนะคะแสดงว่ากลุ่มไหนน่าตรงใจกับคุณครูกลุ่มที่1ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่ามีอีกดูสิคะคำต่อไปกลุ่มไหนน่าจะตรงใจกับคุณครูคำว่าล้างค่ะโอ้โหตรงใจทั้ง3กลุ่มเลยคำนี้ล้างล้าง
1: ล
0: ้าง
1: ล
0: ้างเขาล้างอะไรลูก
1: ล้างรถ
0: ล้างรถล้างรถอยู่นั่นเองนะคะต่อไปยังมีอีกยังไม่หมดเอาละค่ะคำต่อไปพ่อปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะคำว่าพ่อนั่นเองแต่มีอีกหนึ่งคำที่ไม่มีใครตอบอะไรนะใช่ไหมเอ่ยลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยมาดูสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างรถ
1: รถ
0: ล้าง ล้างพ
1: ่อ
0: พ่อ
1: ล
0: ู
1: ก
0: ลู
1: ก
0: ตอนนี้ได้กี่คำแล้ว
1: 4
0: คำจากในภาพแล้วนะคะต่อไปเปลี่ยนรูปภาพดีกว่าและขอให้ทุกกลุ่มปรึกษากันเลยเอ๊ะเอาคำว่าอะไรดีแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยค่ะคำว่าอะไรดีนะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วขอถามกลุ่มที่5ค่ะคำว่าอะไรคะกลุ่มที่5ตอบคำว่าแม่ค้าใช่ไหมลูกเอ๊ะจะตรงใจกับคุณครูหรือเปล่าต่อไปขอกลุ่มที่4ค่ะคำว่าขายกลุ่มที่3ค่ะขายเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่3กับกลุ่มที่4เลือกคำว่าขายเหมือนกันเลยแต่กลุ่มที่5เลือกคำว่าแม่ค้าแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะคำว่าอะไรนะลูก
1: ขาย
0: ขายขายเหมือนกันและสุดท้ายกลุ่มที่1
1: ขาย
0: ขายเหมือนกันเอาละค่ะเอ๊ะใครจะตรงใจกับคุณครูบ้างเด็กๆมาดูกันก่อนคนนี้เป็นใครเนี่ย
1: แม
0: ่ค้าเขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยขายของแล้วของสิ่งนั้นน่ะคืออะไรเอ่ย
1: ผล
0: ไม้อ่ะมาดูกันสิว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูคำแรกกันเลยคำว่าแม่ค้าปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะเก่งมากๆเลยใจตรงกับคุณครูด้วยแต่ยังไม่หมดค่ะขอคำว่าปิ้งมาแล้วผลไม้มีใครตอบไหม
1: ยังไม่มี
0: ไม่เป็นไรค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะคำสุดท้ายคำว่าขายค่ะแสดงว่าทั้งห้องใจตรงกับคุณครูใบไผ่เลยมาดูสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: แม
0: ่
1: ค้า
0: แม่ค้า
1: ผลไม
0: ้ผลไม
1: ้
0: ขาย
1: ขาย
0: เอาละค่ะแต่ความสนุกยังไม่หมดค่ะมีอีกค่ะมาเลยค่ะภาพต่อไปตอนนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเอาละค่ะมาดูกันเลยครูจะมีภาพมาให้ใช่ไหมคะตอนนี้ขอให้ทุกคนปรึกษากันเลยว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรเด็กๆปลายทางก็สามารถปรึกษากันได้เลยนะคะว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรบ้างนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเอาละค่ะหมดเวลาไปแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มคิดออกแล้วใช่ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างอยากจะถามกลุ่มที่3ค่ะขอ1คำเพื่อนส่วนใหญ่บอกว่าอุ้มคำว่าอุ้มนะคะต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะก ลุ่มที่สองตอบว่าแมวคำว่าแมวจะมีไหมนะต่อไปขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: แมว
0: แมวเหมือนกันแล้วกลุ่มที่ห้าล่ะคะ
1: แมว
0: เหมือนกันแล้วกลุ่มที่สี่ล่ะคะคำว่าอะไรเอ่ยอุ้มล่ะคะคำว่าอะไรลูกคำว่าพ่อคำว่าพ่อมาดูสิคะว่าจะใจตรงกับคุณไหมกลุ่มที่1กลุ่มที่2คำว่าแมวกลุ่มที่3คำว่าอุ้มกลุ่มที่5คำว่าอะไรลูกแมวกลุ่มที่4คำว่าพ่อเอาละค่ะมาดูกันเลยใจจะตรงกับคุณครูหรือเปล่าคำแรกคือคำว่าแมวค่ะต่อไปยังไม่จบคำต่อไปคือคำว่าพ่อค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะเหลือแค่คำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายนี้คือคำว่าอุ้มค่ะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆทั้งห้องเนี่ยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะใจตรงกับคุณครูใบไผ่เลยปรบมือให้ตัวเองค่ะ

0: ใจดวงน้อยๆดวงโตๆแล้วก็โตที่สุดเลยเอามือลงค่ะเอาละค่ะแสดงว่าเรามีใจที่ตรงกันใช่ไหมคะต่อไปมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อแรกค่ะบอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้ข้อ2ค่ะอ่านคำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูกันต่อเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องประโยคเอ๊ะประโยคคืออะไรเอ่ยใครเคยได้ยินคำว่าประโยคบ้าง
1: ประโยค
0: คืออะไรนะประโยคในที่นี้จะไม่เหมือนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเอ๊ประโยคนี้คืออะไรเอ่ยจะไม่มีตัวเลขอยู่ในนั้นด้วยจะมีแต่คำค่ะมาดูกันเลยใครสงสัยบ้างขอหัวใจใครสงสัยขอเอามือจับแขนยกมือเอามือลงมาดูกันเลยค่ะคำว่าประโยคเด็กๆต้องจำคำนี้ให้ดีๆเลยเพราะว่าคำนี้นะคะเราจะเรียนตั้งแต่ตอนป.1 นี่แหละยาวไปจนเราเรียนจบเลยเราก็ยังจะใช้คำว่าประโยคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาดูเลยว่าประโยคเนี่ยคืออะไรประโยคคือการนำคำที่เราเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราดูภาพแล้วเราก็บอกคำใช่ไหมลูกคือการนำคำมาเรียงต่อกันค่ะมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความให้เราเข้าใจนะคะว่าใครเนี่ยทำอะไรเป็นการที่นำคำมาเรียงต่อกันคำที่เด็กๆพูดเนี่ยมีแค่กี่คำนะ1คำใช่ไหมคะ1คำ1พยางค์เลยแต่ถ้าเกิดคุณครูเนี่ยเอาแต่ละคำที่เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยบอกมานำมาเรียงต่อกันแล้วได้ใจความเด็กๆอ่านแล้วเข้าใจเขาจะเรียกสิ่งนั้นว่าประโยคค่ะมาดูกันเลยว่าประโยคมีอะไรบ้างส่วนประกอบของประโยคนะคะอย่างแรกเลยค่ะหน้าสุดเลยนี่เลยค่ะประธาน
1: ประธาน
0: ประธาน
1: ประธาน
0: คือส่วนประกอบแรกเลยของประโยคต่อไปคือกริ
1: ยาก
0: ริ
1: ยาก
0: ริ
1: ยา
0: และสุดท้ายคือกรรม
1: กรรม
0: กรรมส่วนประกอบของประโยคนะคะมี3ส่วนในตอนนี้คือประธานกริยาแล้วก็กรรมแต่ถ้าหากเด็กๆโตขึ้นเนี่ยส่วนประธานเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าใครเอ๊ะคนๆนั้นเป็นใครในประโยคส่วนกริยากับกรรมจะบอกว่าทำอะไรทำอย่างไรถือเป็นภาคแสดงนะคะต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะใครล่ะเป็นประธานได้บ้างมาดูกันเลยใครสามารถเป็นประธานได้บ้างเด็กๆได้หรือเปล่าคุณครูได้หรือเปล่าเป็นประธานได้ไหมนี่เลยค่ะสิ่งแรกที่จะเป็นประธานได้ต้องเป็นคนค่ะเด็กๆเป็นคนไหม
1: เป็น
0: แสดงว่าเป็นประธานได้ไหมได้เขียนว่าเด็กๆได้ไหมเขียนว่าฉันได้ไหม
1: ได
0: ้เขียนว่าพวกเราได้ไหม
1: ได
0: ้หรือว่าคุณครูเป็นประธานได้ไหมได้หมดเลยค่ะถ้าเป็นคนสามารถเป็นประธานได้หมดเลยเป็นประธานของประโยคนี้อ่ะมาดูกันต่อเลยอะไรเป็นประธานได้อีกสัตว์ค่ะสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นประธานได้หมดเลยเช่นอะไรบ้างสัตว์ต่างช้างเขาบอกว่าใบบัวหิ้วกระเป๋าใบบัวก็เป็นประธานได้เพราะใบบัวกำลังหิ้วกระเป๋านั่นเองต่อไปสิ่งของก็สามารถเป็นประธานได้เหมือนกันเอาละค่ะต่อไปนี่คือประธานนี่คือส่วนประกอบแรกของประโยคถ้าไม่ฟังจะไม่เข้าใจนี่คือส่วนแรกของประโยคนะคะคือประธานว่าใครใครน่าเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้ต่อไปมาดูกริ
1: ยา
0: ค่ะกริยาคืออะไรนะกริยาคือการกระทำต่างๆใช่ค่ะกำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: กิน
0: อยู่นั่นเองคำว่า

0: กินนะคะกออิเนาะ
1: กิน
0: คำว่ากินก็เป็นกริยาได้คำว่าดอเอเนาะเดินคำว่าเดินเป็นกริยาได้ไหมได้คำว่าอะไรอีกนออะงอนังไม่เอกนั่งเป็นกริยาได้ไหมได้กริยาคือการแสดงท่าทางการแสดงอาการต่างๆคือกริยาหมดเลยนี่เลยค่ะทั้งกิน

0: ได้ทีนี้มาดูกันต่อเลยมีประธานกริยากรรมโอ้โหจำยากไหมคะจำยากเพราะฉะนั้นเด็กๆคะคุณครูมีคำมาให้ค่ะคำว่าประธานแทนไปเลยแทนคำว่าใครประธานในประโยคเนี่ยเวลาเราเขียนประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันใช่ไหมลูกส่วนแรกเลยเนี่ยเราต้องตอบให้ได้ว่าใครสมมุติว่าเด็กๆจะแต่งประโยคหรือว่าจะอ่านประโยคให้เข้าใจจะต้องรู้ก่อนว่าในประโยคนั้นใครใครแล้วกริยาจะเป็นอะไรเอ่ยทำอะไรเขาทำอะไรอยู่สมมติคุณครูแต่งประโยคว่านักเรียนได้ไหมนักเรียนจะเป็นส่วนไหนส่วนแรกเก่งมากค่ะส่วนแรกคือประธานก็คือใครใครเอ่ยนักเรียนทำอะไรกำลังทำอะไรลูกเรียนเรียนแล้วก็ทำอย่างไรเรียนอะไรเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: นหนังสือ
0: เรียนหนังสือหรือว่าเรียนวิชาภาษาไทยได้ไหมได้เรียนกับคุณครูใบไผ่ได้ไหมได้นะคะได้หมดเลยประโยคเราต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรแล้วทำอย่างไรมาดูกันต่อเลยในกิจกรรมใครทำอะไรในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีคำมาให้ค่ะมีคำมาให้เด็กๆจากในภาพเลยที่เราตอบกันไปแล้วใช่ไหมลูกคำแรกคำว่าคำแรกคำว่าอุ้มคำต่อไปคำว่า
1: แมว
0: คำสุดท้ายคำว่าพ่อถ้าคุณครูบอกว่าอุ้มแมวพ่อเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจเราต้องเรียงให้เป็นประโยคแบบใครทำอะไรได้ไหม
1: ได
0: ้เราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าใครใครเอ่ยพ่อแล้วก็ทำอะไร
1: อ
0: ุ้มอุ้มเป็นกริยาอุ้มอะไรอยู่ล่ะ
1: แมว
0: อยู่แมวเป็นกรรมแล้วค่ะเพราะว่าโดนพ่ออุ้มอยู่นั่นเองนะคะเอาละค่ะแต่อยากจะให้เด็กๆช่วยเรียงประโยคได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ไหมคะว่าคำแรกเนี่ยน่าจะเป็นคำว่าอะไรขอตัวแทนที่หลังตรงที่ขาชิดที่เอามือจับไหล่ที่เอามือลงที่เอามือวางที่โต๊ะขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนหนึ่งคนเลยคำแรกเนี่ยน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะมี3คำให้เลือกมีคำว่าอุ้มแมวพ่อประธานเนี่ยเราต้องบอกให้ได้ว่าใครเอ่ยใครทำอะไรต้องบอกก่อนว่าใครพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลองเขียนเลยหนูจะเขียนคำว่าอะไรลูกพ่อเขียนเลยค่ะเพื่อนๆสามารถส่งกำลังใจมาได้เลยนะคะแล้วก็มีอะไรด้วยพออพอไม้เอกพ่อปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแสดงว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาหาประธานได้แล้วคือใคร
1: พ่อ
0: แล้วพ่อทำอะไร
1: อ
0: ุ้มใครน่าจะออกมาเขียนต่อเอามือจับหูจับไหล่จับเอวขอกลุ่มที่3ค่ะ1คนตอนนี้เพื่อนออกมาคนแรกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะสลับกันได้ตอนนี้เราส่งกำลังใจให้เพื่อนก่อนพ่อทำอะไรเอ่ยอุ้มเพื่อนๆส่งกำลังใจมาได้เลยคำว่าอุ้มนะคะคำว่าอุ้มต้องมีตัวอะไรบ้างนะอ้ออ่างเลยออุมออุมออุมไม้อะไรลูกไม้โถอุ้ม

0: ันหน่อยค่ะเอ๊แล้วอุ้มอะไรล่ะอุ้มอะไรล่ะคะขอกลุ่มที่สองหน่อยค่ะออกมาแล้วโคนออกมาเลยค่ะออกมาเลยลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอุ้มอะไรนะอุ้มแมวเหลืออีกหนึ่งคำคำว่าแมวอะไรก่อนสระแอเก่งมากมอวอมอแอวอแมวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้เราได้ประโยคแล้วคือประโยคที่ว่าพ่ออุ้มแมวอ่านตามคุณครูค่ะลูกพ่ออุ้มแมว
1: พ
0: ่
1: ออ
0: ุ้
1: มแมว
0: พ่ออ
1: ุ้
0: มแมวและสิ่งนี้ที่เด็กๆ เขียนมาเนี่ยเขาเรียกว่าประโยคค่ะลูกตอนแรกที่คุณครูให้คำมาอ่านแล้วเข้าใจยังเข้าใจหรือยังลูกยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่เด็กๆมาเรียงใหม่ให้ตอบคุณครูให้ได้ว่าใครทำอะไรตอนนี้ใครคะ
1: พ่อ
0: ทำอะไร
1: อ
0: ุ้มแมวตอนนี้ตอบได้หรือยังว่าใครทำอะไรตอบได้แล้วว่าพ่ออุ้มแมวแสดงว่าเป็นประโยคหรือยังลูกเป็นแล้วยากไหมประโยคยากไหมไม่ยากแค่ตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรแต่ยังมีอีกค่ะเด็กๆจะเข้าใจจริงหรือเปล่านะขออีกหนึ่งประโยคมีคำว่าอะไรบ้างขออายอขายอ่ะขายแล้วคำว่า
1: แม่ค
0: ้
1: า
0: แม่ค้า
1: ผลไม้
0: ขายแม่ค้าผลไม้เข้าใจหรือเปล่าเอ่ยไม่เข้าใจแสดงว่าเป็นประโยคหรือยังตอนนี้ยังไม่เป็นประโยคถ้าเป็นประโยคต้องตอบได้ว่าใครทำอะไรเอาละค่ะมาดูกันเลยเด็กๆคิดว่าต้องใส่คำไหนเข้าไปก่อน
1: ใคร
0: เอ่ยเอาละค่ะตอนนี้ขอตัวแทนจากกลุ่มที่หลังตรงจากกลุ่มที่แตะไหล่จากกลุ่มที่จับหัวขอกลุ่มที่4เลยค่ะ1คนเอาละค่ะออกมาแล้วไม่เป็นไรลูกมีหลายประโยคค่ะตอนนี้คุณครูมี3คำให้หนูเลือกตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะมีคำว่าขายคำว่าแม่ค้าคำว่าผลไม้ใครคำแรกของประโยคเนี่ยหนูจะต้องเติมคำว่าอะไรเอ่ยแม่ค้าอ่ะไหนลองเขียนหน่อยค่ะคำว่าแม่ค้าเพื่อนๆก็สามารถส่งกำลังใจมาได้เลยนะคะสระแอมาแล้วเก่งมากเลยม้วนหัวกลมๆแม่ได้แล้วนะคะคำว่ามอแอแม่ไม้เอกแม่ต่อไปเหลือคำว่าอะไรนะค้านั่นเองคออาคาไม้โทขารวมเป็นแม่แม่ขาปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเอาละค่ะแม่ค้าตอนนี้ในประโยคเด็กๆตอบได้หรือยังว่าใครเอ่ยในประโยคนี้แม่ค้าแล้วทำอะไรคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะมาแล้ว1คนนะคะตอนนี้กลุ่มที่5ส่งตัวแทนออกมาแล้วค่ะแม่ค้าทำอะไรเอ่ยแม่ค้าทำอะไรลูก
1: ขาย
0: งั้นเขียนคำว่าขายให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะลองเขียนดูเลยขายเขียนตรงนี้ลูกขออายอขายนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแม่ค้าขาย

0: เอ๊ะขายอะไรคะขายอะไรคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ1คนมาแล้วนะคะแม่ค้าขายอะไรคะขายผลไม้เขียนคำว่าผลไม้ให้คุณครูหน่อยค่ะตรงนี้เลยเพื่อนๆสามารถส่งกำลังใจได้เลยนะคะได้แล้วคำว่าผลไม้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆได้ประโยคหรือยังนะตอนนี้ได้คำว่าอะไรบ้างแม่ค้าขายผลไม้ตอนนี้เป็นประโยคหรือยังลูกเป็นหรือยังเอ่ยเป็นแล้วเพราะว่าตอบได้เรียกว่าใครทำอะไรใครในประโยคนี้ใครเอ่ยแม่ค้าทำอะไรขายผลไม้นั่นเองยากไหมเอ่ยแต่มีอีกหนึ่งค่ะมีอีกหนึ่งค่ะโอ้โหยาวเลยมีคำว่าอะไรบ้างนะคำว่าพอพอไหมเอก
1: พ่อ
0: รถ
1: ลูก
0: ล้างตอนนี้นำมาเรียงว่าพ่อรถลูกล้างใช่หรือเปล่าเข้าใจหรือยังยังไม่เข้าใจเรียงหรือยังเนี่ยยังไม่เรียงเลยว่าใครทำอะไรมาดูกันค่ะใครล่ะคะในรูปนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ลูกล้างรถแล้วใครกำลังล้างรถ
1: พ่อกับลูก
0: เพราะฉะนั้นคำแรกเนี่ยน่าจะใส่คำว่าอะไร
1: พ
0: ่อเอาละค่ะขอตัวแทนออกมาเรียงประโยคดีกว่าขอกลุ่มที่1ค่ะขอคนไม่ซ้ำกันนะคะเอาละค่ะคำว่าอะไรดีใครกำลังล้างรถนะพ่อเขียนคำว่าพ่อให้คุณครูหน่อยค่ะพอผ่านมาแล้วต่อไปสระพออพอไม้เอกพ่อปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะคำว่าพ่อนั่นเองต่อไปคำว่าพ่อไปแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งคนใช่ไหมลูกที่กำลังล้างรถอยู่ใช่ไหมคะใครเอ่ย
1: ลูก
0: เพราะฉะนั้นใครประธานต้องใส่ด้านหน้าของประโยคใช่ไหมลูกพ่อแล้วต้องมีอะไรนะลูกใครจะมาเขียนให้คุณครูดีนะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสะบัดมือชู2มือเอาละค่ะกลุ่มที่5เลยค่ะหันซ้ายข้างหลังลูกมาเลยไม่เป็นไรค่ะเหลืออีกหลายข้อนะคะพ่อแล้วก็อะไรต่อนะลูกเขียนคำว่าลูกให้คุณครูหน่อยค่ะลอลิงนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วก็โค้งแล้วก็มีหลังคาลออูกอลูกนะคะเอาละค่ะตอนนี้ได้คำว่าลูกแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะได้คำว่าลูกแล้วนะคะมีพ่อแล้วก็มีลูกด้วยนั่นเองขออนุญาตลบตรงนี้หนึ่งนะคะต่อไปได้มาแล้วว่าใครกำลังล้างรถใช่ไหมตอนนี้ได้คำว่าพ่อคำว่าลูกใครตอนนี้ใครเนี่ยเราตอบได้แล้วว่าพ่อลูกทำอะไรลูก
1: ล
0: ้างต่อไปขอคำว่าอะไรนะ ล้างอ่ะล้างใครจะเป็นคนมาเขียนให้คุณครูเอ่ยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือเอามือจับเอวจับไหล่จับหัวจับแขนยกมือค่ะโอ้โหไวมากเลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะอีคิวค่ะพ่อลูกแล้วก็อะไรต่อลูกล้างเขียนคำว่าล้างให้คุณครูหน่อยห่างออกมานิดนึงโอเคค่ะล้างรออางอล้างไม้โถไม้โถล้างปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆตอนนี้นะคะคุณครูได้แล้วคำว่าพ่อลูกล้างเอ๊ะแล้วล้างอะไรล่ะ
1: ล
0: ้างอะไรล่ะล้างรถใช่ไหมคะเอ๊ะใครจะออกมาเขียนคำว่ารถให้คุณครูได้บ้างเอามือจับไหล่จับแขนเอ๊ะใครโดนหลอกเอามือจับหูจับหัวจับไหล่จับขาแล้วก็จับแขนยกมือค่ะเอาละค่ะหนูคนนี้เลยกลุ่มที่สองมาเลยค่ะพ่อลูกล้างล้างอะไรเอ่ยล้างรถนั่นเองเขียนตรงนี้เลยค่ะลูกตรงนี้เลยรอเรือม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงไปเลยแล้วก็ตัวอะไรอีกนะถอถุงโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะลูกได้มาแล้วจากคำด้านบนนำมาเรียงใหม่คำด้านบนมีกี่คำเอ่ย4คำใช่ไหมแล้วคำด้านล่างตอนนี้ก็เอามาเรียงครบ4คำเหมือนกันเรามาเรียงคำว่าอะไรบ้างเอ่ยพ่อลูกล้างรถโอ้โหอ่านแล้วเข้าใจเลยไหมลูกอ่านแล้วเข้าใจเลยไหมเข้าใจเลยเพราะว่าใครเราตอบได้ไหมว่าใครพ่อลูกกำลังทำอะไรล้างรถนั่นเองเราอันด้านบนเข้าใจไหมพ่อรถลูกล้างเข้าใจไหมเอ่ยไม่เข้าใจตอนนี้เรานำมาเรียงใหม่แล้วถ้าเป็นประโยคต้องตอบได้ว่าใครทำอะไรตอนนี้ใครคะพ่อลูกเขาทำอะไรล้างรถนั่นเองกลายเป็นประโยคแล้วนะคะประโยคคือการที่นำคำเนี่ยมาเรียงต่อกันแล้วเราเนี่ยเข้าใจความหมายว่าใครทำอะไรเข้าใจไหมคะนาวาเข้าใจแล้วนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้ต้องเป็นอย่างไรก่อนฟังก่อนกิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆฟังคำชี้แจงเพราะเราจะทำใบงานที่1ค่ะเรื่องเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะหลังจากเด็กๆเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่1ได้ค่ะส่วนบทบาทของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำกิจกรรมนะคะการทำใบงานที่1ค่ะเรื่องเรียงคำให้เป็นประโยคหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูลักษณะของใบงานที่1กันเลยค่ะนี่เลยค่ะขอให้เด็กๆทุกคนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มเขียวนะคะเปิดไปใบงานที่1ค่ะค่ะเจอแล้วเก่งมากใครเจอแล้วลองหันไปดูทางซ้ายทางขวาเพื่อนเจอหรือยังเอ่ยนี่เลยค่ะอยู่ในหน้า156นะคะอยู่ในหน้า156นะลูกนี่เลยจะมีคำว่าฉันคำแมวนะคะคำว่าช้างคำว่าพ่อคำว่าแม่นั่นเองค่ะใครเปิดเจอแล้วเตรียมดินสอยางลบไว้เลยเจอไหมคะเจอแล้วเจอไหมลูกนี่ไงเจอแล้วอันนี้ก่อนค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะเจอแล้วเก่งมาก กลุ่มที่4เจอไหมลูก

0: เจอแล้วกลุ่มที่5ก็เจอแล้วฝั่งนี้นะคะต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะทำอย่างไรเอ่ยเด็กๆมาดูค่ะอ่ะตอนนี้ไม่มีใครจับดินสอแล้วสะบัดมือชูมือขึ้นเอ๊ะคุณครูจะเห็นเลยว่าใครยังจับดินสออยู่ให้ทุกคนชู2มือขึ้นมาเลยค่ะเอามือลงแล้วหันมามองคุณครูค่ะอ่ะมาดูกันเลยเด็กๆเห็นไหมมีทั้งหมดกี่ข้อลูก1 2 3 4 5มีกี่ข้อคะ
1: 5ข
0: ้อ5ข้อนั่นเองมาดูข้อแรกมี3คำที่เด็กๆจะต้องเติมมี3คำที่คุณครูให้มานะคะซึ่งคำแรกจะมีอยู่ในบรรทัดเลยค่ะคำแรกคำว่าฉันแล้วคำที่คุณครูจะให้เติมเพิ่มจะมีคำว่านมและคำว่าดื่มฉันทำอะไรเอ่ยฉันดื่มนมตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรต่อไปข้อที่2มีคำว่าแมวมาให้แมวทำอะไรเอ่ยมีคำว่าปลาทูกับคำว่ากินแมวทำอะไรต้องตอบให้ได้โดยการเลือกคำมาเติมเรียงให้ถูกต้องนะคะว่าใครทำอะไรต่อไปข้อที่3คำที่ให้มาคือคำว่าช้างทำอะไรเอ่ยมีคำว่าปิ่นโตและคำว่าหิ้วค่ะมีคำว่าปิ่นโตกับคำว่าหิ้วมาให้เด็กๆนะคะช้างทำอะไรเอ่ยต่อไปในข้อที่4นะคะมีคำว่าพ่อมาให้และคำว่าไปมีคำว่าป่าและคำว่าไปพ่อป่าไปหรือพ่อไปป่าแบบไหนนะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะมีคำว่าแม่มาให้และมีคำให้เลือกเติมคือคำว่าจานและคำว่าล้างนั่นเองแม่จานล้างหรือแม่ล้างจานเอาละค่ะเด็กๆเวลาประโยคที่เราเนี่ยเขียนอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะจะต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยถ้าหากเด็กๆมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยส่วนเด็กๆปลายทางถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะแล้วก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันเลยว่ากิจกรรมที่เราทำไปเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครสามารถเรียงประโยคได้ถูกต้องบ้างนะคะเรียงประโยคคือต้องตอบได้ว่าอะไรลูกตอบได้ว่าใครทำอะไรต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรเมื่อเราเรียงได้แล้วว่าใครทำอะไรประโยคนั้นเมื่อเราอ่านเราจะเข้าใจทันทีเลยค่ะมาดูกันเลยข้อที่1 นะคะฉันแล้วก็นมกับดื่มอะไรขึ้นมาก่อนฉันฉันดื่มนมปรบมือให้ตัวเองค่ะใครถูกบ้างต่อไปข้อที่2แมวแล้วมีปลาทูแล้วก็มีคำว่ากินแมวอะไรลูกแมวอะไรนะแมวกินปลาทูค่ะต่อไปข้อที่3ใครถูกบ้างเอ่ยเนี่ยช้างปิ่นโตหิ้วเรียงอย่างไรช้างหิ้วปิ่นโตค่ะต่อไปข้อที่4แล้วข้อที่4พ่อป่าไปพ่ออะไรนะ
1: พ
0: ่อไปป่าถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแม่จานล้างเรียงอย่างไรแม่ล้างแม่ล้างจานถูกต้องค่ะโอ้โหอ่ะปรบมือให้ตัวเองก่อนเลยเก่งมากๆต่อไปมาดูกันต่อค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะเรียงใหม่ให้รู้เรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนั่นเองค่ะซึ่งประโยคคืออะไรเอ่ยคือการนำเก่งมากค่ะคือการนำคำเนี่ยมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความใจความคืออะไรให้รู้ว่าใครทำอะไรถามอีกหนึ่งครั้งประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความให้ตอบได้ว่าอะไรลูกใครทำอะไรนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเรียนในเรื่องเรียงใหม่ให้รู้เรื่อง2โอ้โหน่าสนุกมากๆเลยนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่2ค่ะเรื่องเรียงคำให้เป็นประโยค2คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dlpv.ac.th เอาละค่ะเก่งมากๆค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะและขอฝากเด็กๆไว้นิดนึงค่ะอยากให้ฝากกลับไปทบทวนเรื่องประโยคได้ไหมเอ่ยใครทำได้ขอ2นิ้วโป้งเลยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องประโยคนะคะใครทำอะไรเด็กๆต้องตอบให้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำใน

รูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิก

ี่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ไรบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: ห้องพลัง7มหัศจรรย์

0: Good morning, student. How are you? Very good. Okay. เด็กๆปลายทางล่ะคะ How are you? Very good. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูพี่วันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ English Subject เมื่อสักครู่ครูกุ้งถามเด็กๆไปว่าถามว่าHow are you? เด็กๆสบายดีไหมคะ
1: สบาย
0: ดีเด็กๆต้นทางก็จะตอบ I'm good, I'm great, I'm happy I'm อะไรอีก
1: I'm fine
0: I'm okay, I'm fine เด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบอย่างไรกันบ้างตอบให้คุณครูปลายทางชื่นใจกันด้วยนะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของ My lovely pets เป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมซึ่งเป็นคำศัพท์เดิมๆแต่ครูกุ้งก็จะเปลี่ยนบทสนทนากันไปนะคะเรามาดูกันเลย My lovely pets ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่เรารักอะเอ๊ะเรารักตัวอะไรกันบ้างนะ
1: Dog
0: เยี่ยมมากจะบอกว่าเด็กๆเยี่ยมมากเด็กๆสามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษกันได้มี Dog มี Cat มี Goldfish มีอะไรคะ
1: Bird
0: บ้านใครเลี้ยง Bird บ้างมีลักษณะเป็นอย่างไรคะบินได้ไหมโอ้บินได้เบิร์ดต้องบินได้เนาะเบิร์ดต้องบินได้บ้านเอวาเลี้ยงแคทใช่ไหมคะเลี้ยงเยอะไหมลูกเยอะกี่ตัวหลายตัวมีสีมันมาเล่าให้เพื่อนฟังดีกว่ามาแคทบ้านเอวามีสีอะไรบ้างมาเลยค่ะหยิบไมโครโฟนด้านหน้าเลยมาเลยมาดูซิถ้าครูกุ้งไปเยี่ยมบ้านเอวานะครูกุ้งจะต้องไปเล่นกับแคทของเขาบ้านเอวามีแคทกี่ตัวคะ
2: มีหลายตัว
0: หลายตัวมีสีอะไรบ้างคะ
2: มีสีส้มสีขาวสีดำ
0: โอ้โหสีส้มสีส้มต้องเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
2: orange
0: เยี่ยมมากสีขาวเรียกว่าอะไรนะลูก
2: white
0: สีดำล่ะคะ
2: black
0: แบ่งให้ครูกุ้งสักตัวได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะคะได้ค่ะไหนได้ค่ะ
2: ได้ค่ะ
0: เอาสีอะไรให้ครูกุ้ง
2: สีส้ม
0: เอาสีส้มนะเดี๋ยวครูกุ้งไปเยี่ยมบ้านนะฮิ้วสีส้มกลับมาไปนอนด้วยเลยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยมีน้ำใจแบ่งให้ครูกุ้งด้วยแล้วเขาชอบกินอะไรแคทเนี่ยกินอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือ

0: ว่ากินปลาทูกินอะไรดีหนูเอาอะไรให้แคทกินคะ
1: อาหารเม็ด
0: กินอาหารเม็ดนั้นขอตังค์ไปซื้ออาหารเม็ดหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะใจดีจังเลยปรบมือให้เอวาหน่อยได้เอวานั่งที่เลยเดี๋ยวกูกุ้งจะไปเยี่ยมบ้านเอวาแล้วเดี๋ยวจะหิ้วแคทกลับมาด้วยได้ป่ะ
2: ได
0: ้ได้เนาะแคทของเอวามีสีอะไรบ้างนะ
2: ออเรนจ์
0: ไลท์เยี่ยมมากเลยเอ๊ะเดี๋ยวกูกุ้งเอามาเลยทั้ง3ตัวเลยดีไหมได้ให้หมดเลยไหมให้หมดเลยไหมคะเอวาใจดีเอวาบอกว่าให้หมดเลยแล้วเราเปลี่ยนกันกูกุ้งเอาด็อกให้เอวาไปเลี้ยงได้ไหมได้ด็อกไหมคะชอบเหมือนกันแสดงว่าเป็นเด็กที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็สัตว์ตัวไหนก็จะชอบนะคะกูกุ้งอ่ะชอบด็อกกับชอบแคทแคทนี่ชอบบางทีชอบบางครั้งแล้วจำเพลงของด็อกกับด็อกได้ไหมได้ด็อกมันเห่าเมี้ยวเมี้ยว
2: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ด็อกมันเห่ายังไงอ้าวนั้นมา DOG ด็อกกันหน่อยเร็วเด็กๆปลายทางพร้อมนะคะเป็นด็อกพร้อมๆกันเลย1 2 3 DOG ด็อกนิสัยดีดีมีหน้าที่เฝ้าบ้านให้ไง DOG ด็อกแสนรักเจ้านายคอยห่วงใยคอยเฝ้าดูแล DOG Dog DOG Dog DOG Dog สามรอบสามครั้งเนาะพอเห่าเนาะเอ๊ะเราด็อกไปแล้วมีเพลงอะไรอีกนะ Bird ไปยัง Bird ร้องไปแล้วอ้าวนะเรามาทวนเพลง Bird กันหน่อยพระ Bird ก็ต้องกางแขนบางคนกางแขนเป็นนกปีกหักแบบนี้ ใช่ป่าโอเมกเป็นนกปีกหักเลยเปล่าเป็นเบิร์ดปีกหักอ่ะกางแขนพอดีไม่ไปโดนหน้าเพื่อนนะคะระวังการโดนหน้าเพื่อนพร้อมนะ Are you ready?
2: Yes
0: อ้าวกางปีกออก

ใหญ่ BARDY BIRD BARDY BIRD บินข้ามป่าข้ามภูผาใหญ่โอ้บินไปแล้วบินไปบ้านเอวาเอวาเปิดประตูเจอเราแล้วก็ไปเจอแคทของเอวาเอ๊ะวันนี้เอวาจะไปร้องเพลงแคทให้แคทที่บ้านฟังโอเคไหมโอเคอ้าวพร้อมกันเลยนะทำท่าตาหมูกุ้งเด็กๆยังไม่เคยร้องเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียว

0: แคทมีขนฟูฟูแคทว่องไวน่าดูแคทชอบอยู่ใกล้ๆเธอเมียวอันนี้เป็นแมวตัวเล็กแคทตัวเล็กร้องเพราะเนาะเรามาเป็นแคทตัวใหญ่ๆที่เสียงเงาๆกันหน่อยดีกว่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเมียวพร้อมอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆปลายทางลองร้องตามมาพร้อมกันก่อนนะคลอกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำท่าตามกันด้วย one two three เมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวเมียวแคทร้องเมียวเมียว c a t cat เมียวเมียวแคทมีขนฟูฟูแคทว่องไวน่าดูแคทชอบปลาทูเมียวเมียวแคทมีขนฟูฟูแคทว่องไวน่าดูแคทชอบอยู่ใกล้ๆเธอ
1: เมียว
0: แคทดุทั้งนั้นเลยกูกุ้งเริ่มกลัวแล้วเอวาบ้านเอวามีร้องแบบนี้ไหมคะมีร้องแบบนี้ไหมว้าวร้องเงี้ยเนาะบางทีร้องดุหน้าดูเลยวันนี้ได้3เพลงกลับไปร้องที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้นะคะเพราะว่าทั้ง3เพลงนี้มีคำศัพท์อยู่ในนั้นแล้วที่สำคัญเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆสะกดได้ด้วยจริงๆใช่ไหม D O G dog โอ้ยมาถึงก็เห่าเลย dog เรียกว่าอะไรนะ D O G ถ้าแคทล่ะC A T cat และถ้า bird ล่ะ B I R D bird โอ้เห็นไหมจากเพลงเด็กๆได้คำศัพท์และสบายเลยคราวนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยค่ะวันนี้บอกความหมายได้อ่านออกเสียงได้บอกโครงสร้างได้และที่สำคัญวันนี้ครูกุ้งจะให้มีสัตว์เลี้ยงของตัวเองต้องพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะคุณครูปลายทางนะคะเขียนคำศัพท์ของเก่าที่เราเคยมีใส่บัตรคำไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมพร้อมๆกันกับห้องต้นทางนะคะแต่บางบ้านนะเขาก็ไม่ชอบเลี้ยงนะเขาไม่ชอบบางบ้านแพ้ขนแมวบางบ้านแพ้ขนสุนัขบางบ้านก็บอกว่ามีเบิร์ดเลี้ยงเนี่ยไม่ได้คือบางบ้านน่ะเลี้ยงสัตว์อะไรไม่ได้เลยก็จะไม่มีบางบ้านเด็กๆบางคนก็จะไม่ได้นะถ้าไม่ได้เราจะพูดว่าอย่างไรถ้าไม่มีเราจะพูดว่าอย่างไรเลี้ยงอ๋อมีโน่แล้วแต่ครูกุ้งจะให้มาบอกกันในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะมาดูกันก่อนทบทวนรีวิวทบทวนกันก่อนเลยคำแรกเลยคำแรกเรียกว่าอะไรนะคะเบิร์ดอย่างนี้ไม่เอา1 2 3เสกให้เป็นชาวต่างชาติหมดเลยต้องมีเสียงแบบชาวต่างชาติแบบ bird
1: bird
0: bird
1: bird
0: bird
1: bird
0: ยิ้มไปด้วยนะคะ bird
1: bird
0: please spell bird
1: b
0: bBird B A R D bird นะถ้าเด็กๆบอกว่าอุ๊ยสะกดไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าพอเราร้องเพลงสะกดได้ไหมคะได้ไปต่อตัวต่อไปเลยค่ะ why why why cat cat cat อย่างนี้ไม่เอาออกเสียงแบบชาวต่างชาติเลย
1: cat
0: please spell catแคทเป็นคำศัพท์ง่ายๆเนอะไปต่อตัวต่อไปมีคนร้องเพลง dog dog อ้าวใช่หรือเปล่า please spell dog dog dog พร้อมกันเลยค่ะ dog
1: dog
0: เดี๋ยวครูกุ้งจะให้เรียงตัวอักษรนะและคำสุดท้ายยาวมากGoldfish.
1: Goldfish.
0: Please spell goldfish.
1: G
0: O
1: L
0: D I S H. Goldfish. ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
1: G.
2: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะลูก
3: G
2: อ้าวคราวนี้มาทวนกันเลยคำแรกคำแรกตอบมาเลยบีบีไม่ได้ต้องออกเสียงคำศัพท์ก่อนเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ด letter อะไรหายไป letter อะไรหายไปปันปันletter อะไรหายไปมาหาให้คุกุ้งเดี๋ยวนี้เลย letter b letter b ตัวไหนหามาเร็วเลยหยิบมาอ่ะปันปันหยิบเป็น letter อะไรนะคะ เด็กๆคิดว่า right or wrong แน่ใจแน่ใจถ้าอย่างนั้นเรามาเช็คกันเลยนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
2: ู
1: กต้อง
2: โอเคปรบมือให้ปันปันหน่อยไปต่อไปต่อตัวต่อไปคือแคท
1: คือแคท
2: คือแคท
1: คือแคท
2: มงคลมงคล letter อะไรหายไปอยู่ไหนอะลูกไปหลอกมงคลมีคนแกล้งมงคลบอกให้หยิบ letter A ใช่หรือเปล่าอ้าวเด็กๆคิดว่าที่มงคลหยิบถูกหรือผิด right or wrong แน่ใจแน่ใจอ้าวถ้าแน่ใจนับ1 2 3พร้อมๆกันเลย
1: 1 2 3
2: โอ้ถูกไหมคะ
1: ถูก
2: ปรบมือให้มงคลหน่อยวันนี้มงคลมาอย่างหล่ออย่างหอมเลยยืนใกล้ๆหอมเลยนะปะแป้งหอมเลยไปตัวต่อไปเลยค่ะ
1: The
2: dog
1: The dog
2: The dog Letter อะไรหายไปกัปตันกัปตันเรามาลุ้นกันว่ากัปตันจะหยิบได้ถูกไหมมาเลยค่ะกัปตันหยิบตัวนี้ right or wrong right or wrong แน่ใจนับ1 2 3พร้อมกันเลยค่ะ
1: 1 2 3
2: วิวถูกไหมคะ
1: ถ
2: ู
1: ก
2: ถูกต้องปรบมือให้กัปตันหน่อยไปไปต่อไปต่อคำสุดท้ายGoldfish Letter อะไรหายไป
1: G
2: G sound น้องปายมาเลยค่ะ Letter G อยู่ที่ไหนเอ่ยคิดว่าถูกไหมคะ Right or wrong พร้อมๆกัน Goldfish นับพร้อมๆกันเลยดูซิใช่ Letter G ไหม
1: 1 2 3
2: ถูกไหมคะเยี่ยมมากปรบมือให้น้องปลายหน่อยไปเอ๊ะทั้งหมดนี้คำศัพท์ครูกุ้งทวนกันไปแล้วครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆมาเรียงตัวอักษรคำศัพท์หน่อยได้ไหมคะได้อย่างเช่นคำว่าปิดบังครูกุ้งบังก่อนนะด็อกด็อกมีตัวอะไรบ้างเออขอหันสายใหญ่มะลิอะตอมมาเลยด็อกมีตัวอะไรบ้างแล้วหยิบคนละ1ตัว
4: แล้วก็ให้มัน
2: หยิบเลยคนละ1ตัว
4: ให้อะตอมจีอะตอมจะเป็นจ
2: ีมาดูมาดูแอบให้ดูกันแอบให้ดูมาตรงข้างหน้าครูกุ้งดูดีดีดูดีดี right or wrongผิดที่ตัวอะไรคะ
1: B
2: ผิดที่ตัว D ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้คือตัว B ตัว D อยู่ไหนคะมะลิน้องแจสมินโอเคอ้าวคราวนี้ถือให้เท่าๆกันด็อกมีตัวอะไรบ้างคะ
1: D
2: D O G ด็อกเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้3คนนี้หน่อยไปเลยค่ะไปเลยอ้าวครูกุ้งทายจากอันนี้มันง่ายเกินไปเพราะเด็กๆเห็นแล้วว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมแคทดีกว่าแคทมีตัวอะไรบ้าง 1 2 3เชิญออกมาเลยค่ะ cat มีตัวอะไรบ้างในนี้ไม่มีเนาะ
4: สี
2: มาแล้วสีมาแล้วเ
4: อตัวสีอยู่ข้างหน้าสีอยู่ข้างหน้า
2: ดูสิหยิบถูกไหม
4: ถ
2: ู
4: ก
2: หยิบถูกไหมคะถูกเนาะมีตัวอะไรบ้างคะเรามาสะกดพร้อมๆกัน1 2 3
4: C A T
2: โหเยี่ยมมากเลยถูกทั้ง3คนเลยใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อย Give a big hand to them ไปเก็บเอาคำว่าอ๋อมีคนท้าทาย Bird มีกี่ตัวนะเมื่อสักครู่เราเพิ่งร้องไป B-I-R-D bird B-I-R-D bird นี่ดีกว่า1 2 3 4เชิญค่ะกัปตันออกมาแล้วไม่ต้องหรอกกัปตันเพิ่งออกมาแล้วกูกุ้งจะพยายามเรียกให้ครบทุกคนเนาะเรียกให้ครบทุกคนหยิบมาเลยลองป๋ากันทำงานเป็นกลุ่มทีมเวิร์กเนี่ย

0: มี B มาแล้ว B มาแล้ว R มาแล้วตัวอะไรหายไปอีก
1: D
2: D
0: ตัวดีอ่ะยิบตัวดีอ
2: ่
0: ะ I อีกตัวนึงอ้าวหยิบไปคนละตัวแล้วเอามาเรียงเลยอ่ะหยิบไปเลยอ่ะหยิบเลยอ้าวให้เสมอตรงข้างหน้าอกอ่าจะได้เพื่อนจะได้เห็นเอ๊

0: D. Bird. Right or wrong?
1: Right.
0: Right or wrong?
1: Right.
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำสุดท้าย go. คำสุดท้าย go fish ยาวเนาะกี่ตัวนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8โห8ตัวเลยอะยาวเลยเนาะยาวเลยอ้าว1 2 3 4 5ออกมาก่อนแล้วก็6 7 8ออกมาเลยค่ะมาเลย8ตัวอักษรหยิบให้ได้หยิบเลยเรียงจากข้างล่างก่อนลูกช่วยกันนะวิธีการอ้าวต่างๆดูนะ G และอะไรครับ O และอะไรอีก
2: G
0: อุ้งตัวอะไรอีก
2: T
0: L มาดินี่L และอะไรอีก
2: G
0: ต
2: ัวอะไรอีก
0: เนี่ยจบคำแรกยังจบคำแรกยังลูก G O L และอะไรอีก S อะไรอีกอะไรหายไปไปดูมามงคลมงคลครบไหม1 2 3 4 5 6 7ครบ8มั้ยคะ
3: ไม่
2: ครบแล้วค่ะ
3: ตรงกลางตรง
0: นี้ตรงกลางตัวเนี้ยหายไปไหนเดี๋ยวให้ถือครบทุกคน
2: ต้นกา
0: ตัวอะไรหายไป
2: หลุดการตัวอะไร
0: อ่ะอุ้งดูอุ้งดู G O L ตัวอะไรเติร์ดดีดีคราวนี้หยิบไป1ตัวเลยคนละตัวหยิบไปคนละตัวเลยค่ะเช็คกันตรงนี้ขออีก1คนปั้นดินปั้นดินมาแล้วมาดูซิเด็กๆดูตำแหน่งของตัวเองโพซิชันของตัวเองถูกไหมเรียงถูกไหมดูดูสิกลับหน้ากลับหน้าดูสิเพื่อนเรียงถูกไหมเพื่อนเรียงถูกไหมต้องสลับใครคะ
4: ไม
0: ่ถูกต
4: ้
0: องมงคลไปอยู่ตรงไหน
4: ข้างหน
0: ้
4: า
0: ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าตรงนี้ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคหันสาบอกว่าต้องตรงนี้จัดตำแหน่งของเพื่อนให้ถูกยืนเฉยๆนะคะดูสิเพื่อนหยิบถูกไหมถูกไหมคะถูกนะคะเพื่อนหยิบถูกแล้วนะคะโอเมกดูเรามาช่วยกันสะกดพร้อมๆกันคำนี้ยาวมีตัวอะไรบ้างคะ G O L D FI S H
1: goldfish
0: goldfish
1: goldfish
0: เรียงถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยคราวนี้กลับไปวางตัวอักษรให้ถูกด้วยกลับไปวางตัวอักษรให้ถูกด้วย
2: ถูก
0: อี E ผิดเนี่ย A F G สลับเห็นไหมคะเพื่อนวางถูกแล้วหนูไปสลับของเพื่อนG H I J K L M N O P Q R เมื่อเด็กๆ เรียงตัวอักษรแล้วครูกุ้งขอทวนตัวอักษรอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยเอแอะต่อไป
1: อีเดอร์อีเดอร์อีเดอร์
0: อุ้ยรูดเนาะดีเดอร์พร้อมๆกันไหมดีเดอร์E A F G G H I E J J K K L M O P P Q Q R S T T U R V W W X wire says เก่งมากอ้าว a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w a

0: เลยนะคะเราดูซิถ้านี่ตอนครูกุ้งเด็กๆครูกุ้งชอบเลี้ยงด็อกใช่ไหมครูกุ้งก็จะบอกเลยว่า I have a dog เอาใหม่พร้อมๆกัน I have a dog เอ๊แล้วถ้าเรามีตัวนี้ล่ะเราจะบอกว่าอะไรเยี่ยมมากเลยค่ะ I have a birdI have a bird.
1: I have a bird.
0: แล้วถ้าเรามีตัวนี้ล่ะคะ
1: I have
0: a เยี่ยมมาก I have a cat.
1: I have a cat.
0: ถ้ามีตัวนี้ล่ะ
1: I have a dog.
0: I have a dog. ถ้ามีตัวนี้ล่ะ
1: I have a goldfish.
0: กระโดดออกมาดีกว่า ดีไหม I have a goldfish. I have a goldfish. ประโยคทั้งหมดจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ และลงท้ายประโยคต้องมีเยี่ยมมากเลยค่ะคราวนี้ถ้ามีประโยคคำถามครูกุ้งอ่ะไม่ทราบว่าเด็กๆอ่ะมีสัตว์เลี้ยงไหมของตัวเองเนาะครูกุ้งก็จะต้องถามว่า Do you have a pet? Do you have a pet? คุณมีสัตว์เลี้ยงไหมคะ
1: I have
0: ถ้ามีเลยบอกเลยค่ะ Yes ต้องตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูจะต้องตอบด้วย Yes หรือ Noตอบได้2คำก็คือ yes กับ no นะคะถ้ามีแล้วก็บอกเลย yes I have a dog
1: yes I have a dog
0: อย่างเอวามี cat ใช่ไหมคะแล้วก็บอกเลย yes I have a cat yes. แต่เอวาบอกว่าเอวาไม่ได้มี a cat แค่นั้นมีกี่ตัวนะ3ใช่ไหมที่มีแมวส้มแมวดำแมวขาวใช่ไหมคะ3ตัวนี้เราก็ต้องบอกเลย yes I have 3 cats yes I have 3 catsเราบอกจำนวนด้วยเนาะโอ้เราต้องไปเยี่ยมละไปต่อถ้าไม่มีล่ะบางคนบอกสายหน้าครูกุ้งเนี่ยไม่มีนะสมมตินะครูกุ้งไม่มีสัตว์เลี้ยงครูกุ้งก็ต้องตอบว่า no I don't no I don't โอเคถ้าคำถามขึ้นต้นได้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะตอบได้สองแบบคือ yes กับ no ตอบได้สองแบบคือ yes กับ no มาดูคำถามค่ะเอวามีตัวนี้ไหมมีตัวนี้คะมีตัวนี้ไหมลูกไม่มีนั้นครูกุ้งถามเป็นภาษาอังกฤษนะเอวาหันหน้ามาหาครูกุ้งเราจะได้เรียนรู้กันว่าเดี๋ยวเราจะต้องพูดออกไมค์กันนะทุกคนจะต้องพูดออกไมโครโฟนเพื่อที่ให้เด็กๆปลายทางได้ยินและเด็กๆปลายทางต้องฝึกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคุณครูปลายทางลองดูนะคะบทประโยคนี้บทสนทนานี้เราจะมาถามกันว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหมคะDo you have a pet? 1, 2, 3 Do you have a pet? อ่านตามครูกุ้งก่อนเลยค่ะทักษะการอ่านตอนนี้พร้อมๆกัน Do you have a pet?
1: Do you have a
0: pet? Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: โอ้ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: คุณมีสัตว์เลี้ยงไหมคะ
1: มี
0: ตัวเนี้ยเราตอบทันทีเลยว่า
1: Yes,
0: yes I have a goldfishYes, I have a goldfish.
1: Yes, I have a goldfish.
0: ถามใหม่นะครูกุ้งถามเด็กๆตอบนะ Do you have a pet?
1: Yes, I have a goldfish.
0: ถามครูกุ้งมั่ง ดูอะไรนะ
1: Do you have a pet?
0: Do you have a pet? Yes, I have a goldfish. ไปดูตัวต่อไปจะมีไหมคนเนี้ยเขาจะเลี้ยงตัวอะไรอีกไหมเลี้ยงอะไรคะแคทอันนี้เป็นเอวาเลยครูกุ้งถามเด็กๆอ่านพร้อมๆกันนะคะ Do you have a pet เลี้ยงไว้ไหมคะ
1: Yes
0: คำตอบก็ต้องตอบว่า
1: yes.
0: เยี่ยมเลยเอวาตอบดังๆเลย Yes I have a cat เนี่ยเป็นหน้าเอวาเลยตาโตๆอย่างนี้เลยเนาะนะตาโตเหมือนหันสาด้วยแต่หันสาผมยาววันนี้ผมแบบมัดมวยเนาะ Yes I have a cat
1: Yes
0: เยี่ยมมากไปต่อถามต่อนะคะ Do you have a pet
1: Yes
0: มีคนตอบได้แล้วต้องตอบว่า
1: Yes I have a dog
0: Yes I ถามกุ้งกลับมาบ้างเดี๋ยวต้องถามว่าอะไรนะลูก
1: Do you have a pet
0: ประมาณกัน Do you have a pet
1: Do you have a pet
0: ตอบครูกุ้งก็ต้องตอบว่า Yes I have a dog.

0: ไปต่อเลยค่ะ
1: Do you have a pet?
2: Yes, I have dog.
0: ใครบอกด็อกมีคนบอกด็อกคำเนี้ยเอาใหม่ตอบพร้อมๆกันใหม่ Do you have a pet? ตอบเลยค่ะตอบเลย
2: Yes, I have a bird.
0: อ้าวถามคุกคุกมาแล้ว
2: Do you have a pet?
1: Yes, I have a bird.
0: ว้าวคราวนี้ดูจากรูปอ้าวมีไหมคะไม่มีครูกุ้งถามว่า Do you have a pet? ไม่มีแล้วไม่ได้เลี้ยงอะไรตอบเลยค่ะ No, I don't. No, I don't. No, I don't. ครูกุ้งถามใหม่นะเด็กๆไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยนะตอนนี้นะ Do you have a pet?
2: No,
1: I don't.
0: No, I don't. ถามครูกุ้งกลับมาบ้างแล้ว
1: Do you have a pet?
0: ตอบครูกุ้งก็ต้องตอบว่า No, I don't. ทั้งหมดนี้ครูกุ้งจะมาอยู่ในช่วง speaking practice นะคะซึ่งจะใช้บทสนทนา Do you have a pet? ถ้ามีก็ต้องตอบเลย Yes, I have a cat. Yes, I have a dog. แต่ถ้าไม่มีก็ต้องตอบว่า No, I don'tNo, I don't. รอบนี้แหละครูกุ้งจะมอบสัตว์เลี้ยงให้กับเด็กๆทุกคนมอบสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆทุกคนว้าวจองตัวอะไรกันไว้บ้างSip your lips. Sip your lips. พร้อมไหมคะ
3: พร
0: ้
3: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะเริ่มที่กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งมายืนเข้าแถวข้างหน้าเลยยืนรอๆยืนรอๆนิ่งๆเฉยเฉยรอๆเราต้องนิ่งๆอ่ะเมื่อเด็กๆล้วงได้แล้วครูกุ้งก็จะมอบมีเพื่อนบอกว่าบางคนบอกล้วงไข่บางคนบอกล้วงชากระบองใช่หรือเปล่าเมื่อได้แล้วนะคะเด็กๆเปิดคำศัพท์ออกมาบางคนก็จะไม่มีเพราะเราจะต้องตอบทุกคนนะคะอ่ะคนละหนึ่งฟองค่ะหนึ่งลูกหนึ่งลูกน่ารักมากเพื่อนทำอย่างไรคะเยี่ยมมากค่ะเปิดออกแล้วเอาลูกกลมๆเนี่ยใส่กระเป๋าไว้เลยนะเปิดออกเลยค่ะแล้วดูซิว่าครูกุ้งให้สัตว์เลี้ยงตัวอะไรกันไปตังตังครูกุ้งขอไมโครโฟนหน่อยขอบคุณค่ะมีไหมมีสัตว์เลี้ยงทุกคนไหมลูก มือสั่นไปหมดเลยอะ มีสัตว์เลี้ยงทุกคนใช่ไหมคะอ้าวเจอคนไม่มีเลี้ยงแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงละอ้าวครูกุ้งถามก่อนเลยนะคะถือไว้เลยตอบครูกุ้งมานะ Do you have a pet? เขาเป็นกระดาษเปล่าเลยอะต้องตอบว่าอะไรคะ No
4: No
0: I don't
4: I don't
0: เอาใหม่นะกูกุ้งถามใหม่นะเงยหน้ามองกูกุ้งเวลาเราสนทนากันเนี่ยต้องมองหน้ากันมี eye contact กันด้วย Do you have a pet
4: No I don't
0: โอเคไปต่อเก็บกระดาษไปเลยไม่มีบ้านนี้สะอาดไม่เลี้ยงอะไรเลยไปต่อค่ะหันหน้ามาบีดได้คำนี้ค่ะบีดได้คำนี้กูกุ้งให้ไปเลี้ยงตัวนี้บีดเพื่อนถามตอบนะ Do you have a pet ถามเลย
4: Do you have a pet
5: Yes I have a cat
0: เยี่ยมมากไปต่ออ่ะบีดพับเก็บไปหันไปถามเพื่อนบ้านต่อไปถามเพื่อนข้างบ้านอ่ะอันนี้ไปนั่งที่ได้เลยค่ะเพื่อนได้คำนี้เพื่อนได้คำนี้นะอ่ะถามเลยค่ะDo you have a pet?
5: Do you have a pet?
6: Yes.
0: I have.
6: I have.
0: อะไรคะ
6: I have a bird.
0: ตอบใหม่นะถามมาอีกหนึ่งรอบค่ะ Do you have a pet?
5: Do you have a pet?
6: Yes, I am a
0: bird. โอเคหันไปหาเพื่อนข้างบ้านหันไปหาเพื่อนข้างบ้าน ถามเพื่อนข้างบ้าน

0: านเพื่อนข้างบ้านได้คำนี้ค่ะได้คำว่าอะไรนะถามเลยค่ะ Do you have a pet?
1: Did you have a pet?
2: I have a goldfish
0: เยี่ยมมากเพื่อนข้างบ้านตอบเรียบร้อยไปบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายถือไว้เลยค่ะไปกลับบ้านได้ให้กลับบ้านเลยคำนี้ค่ะเพื่อนได้คำนี้ถามเลยค่ะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
2: Yes, I had a dog.
0: เยี่ยมมากจบบ้านจบไปหนึ่งหมู่บ้านแล้วปรบมือให้หนึ่งหมู่บ้านหน่อยหมู่บ้านที่หนึ่งหมู่บ้านที่สองมาเลยค่ะหมู่บ้านที่สองมาเลยมีเปลี่ยนใจด้วยนะแม่น่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะเหยียบมาข้างหน้าหน่อยลูกเหยียบมาข้างหน้าหน่อยได้ละได้ละได้ละได้แล้วนะคำนี้นะชูบัตรคำให้เพื่อนดูได้ไหมคะโอเคได้ทุกคนมีสัตว์เลี้ยงทุกคนเลยอ้าวตัวอะไรคะโอเคเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนเรียบร้อยอ้าวหันหน้าไปให้เพื่อนดูให้เพื่อนในห้องดูทุกคนมีสัตว์เลี้ยงไหมคะ
2: ม
0: ีอ้าวคนแรกครูกุ้งถามก่อนเลยถือไมโครโฟนไว้ Do you have a pet? ต้องตอบว่าอะไรคะ
1: Yes
0: I have อะไร
1: I have a dog
0: อ๋อ Yes I have a dog เยี่ยมมากเก็บบัตรคำไปเลยกลับบ้านได้เลยค่ะไปต่อหันไปถามเพื่อนข้างบ้านถามว่า Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: อ๋อเดี๋ยวมงคลเก็บไว้ก่อนนะโอเคครูกุ้งถามคนนี้ต่อ Do you have a pet?
2: Yes, I have a dog
0: อ๋อเพื่อนตอบมี a dog นะโอเคเพื่อนแล้วนะคราวนี้หันไปถามเพื่อนข้างบ้านนะคะถามว่าอะไรนะ Do you have a pet?
2: Do you have a pet?
0: เพื่อนได้นี้บ้านหลังนี้เพิร์ทได้คำนี้ได้คำนี้นะถามเลยค่ะ
2: Do you have a pet?
0: Yes.
2: Yes. Yes. I am a goldfish.
0: I have
2: a goldfish.
0: เยี่ยมมากโอเคไปต่อหันไปต่อหาเพื่อนข้างหลังหาเพื่อนข้างบ้านไปได้เลยค่ะกลับบ้านได้เลยถามว่า
2: Do you have a pet?
1: Yes.I have a bird.
0: Yes, I have a bird. เพื่อนได้คำนี้ถูกไหมคะถูกปรบมือให้เพื่อนบ้านกลุ่ม2เลยเพื่อนบ้านกลุ่ม3มากลุ่ม3มากลุ่ม3มาเอวาดูซิเอวาจะมีแคทไหมยังไม่มีใครได้แคทเลยไหม
3: ใช่
0: มีไหมมาเอวามาเลยลูกมาคนเก่งของกูกุ้งหันสามามาเอวามาคนแรกเลยลูกแรกเลยค่ะหยิบเลยชอบสีพิงค์เหรอเปิดเลยค่ะดูซิมีเลือกสีด้วยนะนาวา very good เพื่อนบอกว่ายกมือไหว้แล้วก็บอกว่า thank you น่ารักมากเรียบร้อยได้ไหมเก็บไว้นะ
3: ได
0: ้แคทแล้วเอาบ้านนี้ได้แคทแล้วบ้านนี้ได้อะไรมีคนได้แคทแล้วใช่ไหมคะเปิดเลยเก็บเลยค่ะอ้าวเอวาได้ไหมลูกไม่มีวันนี้เอวาไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลยโอเคบ้านนี้ไม่มีใช่ไหมคะโอเคนั้นต้องฝึกตอบกันเอวาถือไมโครโฟนไว้เลย Do you have a pet? No
2: No
0: I don't
2: I don't
0: โอเคถ้าบ้านเอวาไม่มีเราจะต้องตอบว่าอะไรนะลูก
3: No
0: เยี่ยมมากอีกหนึ่งรอบนะคะ Do you have a pet
2: No I don't
0: โอเคอีกหนึ่งรอบนะ Do you have a pet
2: No I don't
0: เยี่ยมมากหันไปถามบ้านนาวาดีกว่าบ้านนาวาข้างบ้านใช่ไหมไปถามข้างบ้านฝากไว้นะอ่ะนาวาได้คำนี้ค่ะนาวาเลี้ยงตัวนี้ถามเลยค่ะ Do you have a pet?
2: Do you have a pet?
1: Yes, I have a cat.
0: เยี่ยมมากอ้าวเก็บกลับไปกลับบ้านได้เลยนะคะไปต่อไปต่ออ่ะนาวาถามว่าอะไรคะ Do อะไร
1: Do you have a pet?
2: I have a bird.
0: นี่เพื่อนได้คำนี้ต้องตอบอะไรก่อนนะYes, I have a bird. อ้าว
2: yes.
0: ถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ถามว่า Do you have a pet? ถามใหม
1: ่ Do you have a pet?
2: Yes, I have a bird.
0: โอเคเยี่ยมมากขั้นหลังกลับไปถามป้าข้างบ้าน ป้าข้างบ้านอ้าวถามเลยค่ะป้าข้างบ้านได้คำนี้ได้คำว่าอะไรคะ
3: ดอก
0: อ้าวถามเลยDo you have
2: a pet?
0: Yes.
2: Yes.
0: I have อะไรคะ
2: I have a dog.
0: เยี่ยมมากโอเคขาไมโครโฟนมาให้ครูกุ้งไปต่อเลยค่ะเหยียบมาตรงกลางถ้วยฟูถ้วยฟูได้นี่ได้ไหมคะไม่ได้อ้าวถ้วยฟูถามเลยถามเลยค่ะบุญญาพร Do you have a pet?
2: Do you have a pet? No, I don't.
0: เยี่ยมมากช่วยฟูเก่งมากอ่ะหันไปถามบ้านนี้ถามเลยค่ะ
2: Do you have a pet?
0: Yes.
2: Yes, I have a goldfish.
0: เยี่ยมเลยค่ะอ่ะไปเก็บกลับไปไปต่อกลุ่มที่4มาเลยอ่ะคนละ1ลูกเร่งมือแล้วเหลือกลุ่มที่5นอนรอละน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่เหลือข้างในตั้งใจฟังเพื่อนตอบนะคะเรามาเช็คคำตอบกันน่ารักมากพร้อมบ้านหลังแรกคนแรกเลยตั้ง Do you have a pet มีไหมคะ
2: No I...Does.
0: เยี่ยมมาก No, I don't ตังๆเก็บไว้ไปต่อหันหน้ามาน้องปายเหยียบไปข้างหน้าหน่อยลูกเหยียบไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวแกะให้น้องปายได้อันนี้ได้คำนี้ถามเลยค่ะ
2: Do
0: you have a pet?
2: Do you have a pet? Pet
0: เอาใหม่ Do you have a pet?
2: Do you have a pet?
0: ตอบว่าอะไรคะ
2: Yes.
0: I have.
2: A goldfish.
0: เยี่ยมมากไปต่อเพื่อนยังเปิดไม่ออกอ่ะน้องถือไมโครโฟนไว้เพื่อนยังเปิดไม่ออกนี่เลยนี่เลยค่ะได้ไหมมีไหมไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยอ้าวถามเลยค่ะ Do you have a pet?
2: No.
0: I don't.
2: No, I don't.
0: เยี่ยมมากไปต่อค่ะหันหน้ากลับไปหาบ้านหลังต่อไปมีไหมลูกไม่มีถือไว้ถามเลยค่ะ
2: Do you have pets?
0: ตอบเลยค่ะ No, I don't.
2: No, I don't.
0: ไปต่อเลยมาพี่เติร์ดโอ้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านที่4แทบจะไม่ได้เลี้ยงอะไรกันเลยอ้าวมีไหมไม่มีถามเลยค่ะ
2: หูยังไม่เพชร No I don't
0: โอเคพี่เติร์ดตอบเสียงดังฟังชัดหันไปถามบ้านหลังสุดท้ายเหยียบมาตรงนี้ถามเลยค่ะ
2: Do you have a pet
4: Yes I am a cat
0: Yes I have a cat เยี่ยมมากอ้าวหมู่บ้านที่5มาเลยVery good. Thank you, teacher. เยี่ยมมากตรงนี้หมู่บ้านนี้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะ หมู่บ้านนี้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีตัวเล็กสุดด้วยเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะคะยังไม่เอาออกมาเล่นนะเปิดแล้วนะเอ๊ะกลุ่มที่สองคุยอะไรกันคะเหยียบป้ายเหยียบไปเลยกลุ่มที่สองคุยอะไรกันคะน้องปลายน้องปลายไม่ทำแบบนั้นนะลูกเดี๋ยวหนูมันบาดปากได้ลูกเนาะอ้าวคนแรกเลยค่ะถือเลยอ้าวไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลย Do you have a pet ต้องตอบว่าไม่มีเลยก็ต้องตอบว่า No I don't อ้าว Do you have a pet
1: No none
0: โอเคไปต่อไปต่อคนต่อไปบ้านมะลิมะลิได้คำนี้ค่ะถามว่า Do you have a pet
1: Do you
0: พูดช้า
1: ๆ You
0: have a pet
1: Have
0: a pet
1: A pet
0: โอเคตอบว่าอะไรคะ
1: Yes I have a cat
0: เยี่ยมมากผู้ฟังที่ดีคุยแทรกไหมคะไม่คุยบ้านหลังนี้ถามเลยค่ะนี่เพื่อนได้คำนี้เพื่อนเลี้ยงตัวนี้ไว้ Do you have a pet?
1: Do you have a pet?
0: Do you have a pet?
1: Have a pet.
0: ตอบว่าอะไรคะ
1: Yes, I have a bird.
0: Very good. ไปต่อบ้านหลังต่อไปเหยียบมาเลยค่ะถามเลยค่ะเพื่อนได้คำนี้เพื่อนเลี้ยงตัวนี้ไว้
1: Do you have a pet? Yes.
0: I am.A goldfish.
1: A goldfish.
0: เยี่ยมมากหันหลังกลับไปหันหลังกลับไปเพื่อนได้คำนี้ค่ะเหยียบมาใกล้ๆเหยียบมาใกล้ๆคำนี้เลยลูกถามได้ค่ะ Do you have a pet?
1: Do you have a pet? Yes, I have a dog.
0: เยี่ยมมากและบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายมาเดินมาถืออะไรค่ะเพื่อนได้คำนี้ถามเลย
1: Do a pet
0: Do you have a pet
1: You
0: have a pet
1: Have a pet
0: เยี่ยม
3: Yes
0: ตอบว่าอะไรเมอรี
3: ่ Yes
0: I have อะไรคะ
3: A pet
0: ถามใหม่นะเอาให้คล่องๆ Do you have a pet
1: Do a pet
0: Do you have a pet
1: Have a pet.
0: ตอบเลยค่ะ Yes.
3: Yes.
0: I have
3: a bird.
0: เยี่ยมมาก Yes, I have a bird. โอเคปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะจากการประเมินวันนี้ครูกุ้งจะเห็นได้เลยนะว่าเด็กๆบางคนยังไม่มั่นใจในการพูดเวลาพูดภาษาอังกฤษเราต้องมั่นใจนิดหนึ่งเนาะและพอตอบมาเลยจะผิดจะถูกยังไงครูกุ้งแก้ให้ได้อยู่แล้วพอได้ไหมคะในช่วงสุดท้ายของเราในช่วงสุดท้ายของเรานะ wrap up ของเราครูกุ้งยังใช้คำถามเหมือนเดิมครูกุ้งถามว่าถ้าครูกุ้งเลี้ยงตัวนี้เด็กๆจะถามครูกุ้งว่าอย่างไรคะเอวาครูกุ้งเลี้ยงตัวนี้แล้วนะจะถามว่าอย่างไรลูก Do you have a pet ใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ Do you have Yes I have a dogไปต่อถ้าครูกุ้งเลี้ยงตัวนี้ถามใหม่ถามว่าอะไรนะคะ
5: No
0: Do you have a pet Yes I have a goldfish ไปต่อครูกุ้งไม่เลี้ยงอะไรเลยต้องถามครูกุ้งว่าอะไรคะ ไม่มีใครถามครูกุ้งเลยเสียใจถาม1 2 3 Do you have a pet? No, I don't. มีหรือไม่มีคะ
6: No.
0: ไม่มีประโยคนี้เด็กๆต้องมั่นใจในการพูดนิดหนึ่งนะคะบางคนบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยกลัวผิดจังเลยผิดไม่เป็นไรคุณครูช่วยได้เสมอ นะคะขอให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกคุณครูปลายทางลองดูนะคะให้คำแนะนำเด็กในการพูดเนาะและในครั้งถัดไปยังเป็นเรื่อง My Lovely Pets ที่อยู่ในครั้งที่2อยู่นะคะ My Lovely Pets ที่อยู่ในครั้งที่2อยู่อยากให้เด็กๆนำบทสนทนาเหล่านี้แล้วก็เพลงเราได้3ตัวแล้วเนาะได้ตัวอะไรบ้างนะคะ
3: Cat
0: Dog Bird รอบหน้าเป็น Fish ดีกว่าแต่ไม่ใช่ goldfish นะเป็น fish เฉยๆนะ fish มันอยู่ที่ไหนนะปลามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบายครั้งหน้ามาร้องต่อดีกว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วอะวันนี้นะคะเด็กๆได้ฝึกบทสนทนาหวังว่าคุณครูปลายทางจะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกบทสนทนานี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็คอยช่วยเหลือกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณมากค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
2: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
3: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
2: แม่
0: ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: แย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: ย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหน
1: โยเย
2: หัวแหลม

0: ต้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นแม่นี
2: ่แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์
4: 7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันนอโล
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิยุคไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านนิดนึงอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าอะไรคือสถานการณ์การลบเอาละครับเรื่องนี้อาจจะทำไมครับคล้ายๆกับเรื่องที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับสถานการณ์การลบสถานการณ์คืออะไรนะใครจำได้สถานการณ์คือเหตุการณ์ที่ทำไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเด็กเรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์การบวกใช่ไหมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกการนำจำนวนมารวมกันทำให้จำนวนทำไมครับมีมากยิ่งขึ้นวันนี้สิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ก็เป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นกันแต่เป็นเกี่ยวกับการอะไรครับ
1: การลบ
0: ดังนั้นการลบการลบเป็นยังไงนะการลบทำให้จำนวนเป็นไงครับลดน้อยลงซึ่งมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการเอาออกการลบโดยการเปรียบเทียบหรือการลบทำไมครับแบบความสัมพันธ์ส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมรู้จำนวนทั้งหมดเลยที่เป็นส่วนรวมใช่ไหมครับแล้วก็เอาออกทำไมครับเป็นส่วนย่อยใช่ไหมก็หาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับก็เด็กๆก็เคยเรียนรู้กันไปแล้ววันนี้แหละมาเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์บ้างนะครับเอาละเรียนรู้กันวันนี้เด็กๆจะได้อะไรเด็กๆต้องบอกให้ได้ว่าสถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นสถานการณ์การอะไรครับการลบวันนี้จะต้องบอกได้ทั้งหมดแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์การบวกหรือเป็นสถานการณ์การลบเพราะว่าการบวกเรียนกันไปหรือยังเอ่ยเรียนไปหรือยังครับเรียนไปแล้ววันนี้เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์การลบนั้นวันนี้จะบอกได้หมดแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์การบวกหรือเป็นสถานการณ์การลบนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราสองตาสองหูฟังสมองคิดมีไม่เข้า

0: ใจกลับบ้านเรียนรู้ยังเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2 ตาดู 2 หูฟัง 3 คิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดพี่
0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ่ะทบทวนกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนนะครับตอนนี้เด็กๆก็จดจำได้เป็นอย่างดี2ตาต้องทำไมครับดู2หูต้องฟังใครเนี่ยฟังใครเอ่ยฟังคุณครูนะครับอย่ามัวห่วงคุยเนาะอ้าวดูต่อเลยนะครับก่อนอื่นต้องมาทบทวนก่อนในเรื่องของความรู้เดิมนะครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก็คือเราจะมาทบทวนการลบโดยการเอาออกการเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ของการลบแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นเรื่องของความสัมพันธ์เห็นไหมครับเพิ่งเรียนรู้กันไปเลยการบวกการลบเขามีในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนมากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของการลบเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งแล้วก็จะได้ส่วนย่อยทำไมครับอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองดังนั้นนะครับความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นถ้าเด็กๆทราบจำนวนทั้งหมดแล้วก็ทราบจำนวนสิ่งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อนเพื่อที่จะหาสิ่งของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องของการลบเข้ามาช่วยเอาละคราวนี้ลองมาดูนะครับลองมาดูจากภาพดูจากภาพเห็นภาพอะไรเอ่ยภาพนี้ภาพอะไรครับซาลาเปายังไงอีกเนี่ยมีวงล้อมรอบแสดงการทำไมครับเอาออกเอาออกเอาออกเท่าไหร่ล่ะถ้าเหตุการณ์แบบนี้ดูจากภาพแบบนี้ถ้าจะสร้างสถานการณ์จะสร้างสถานการณ์นี้ว่ายังไงดีเนี่ยให้เป็นการลบมีใครช่วยได้ไหมมีใครช่วยได้ไหมครับยังไม่เอาเป็นประโยคสัญลักษณ์เอาเป็นสถานการณ์เพราะสถานการณ์คือเหตุการณ์ที่ทำไมครับเกิดขึ้นขอเหตุการณ์หน่อยมีซาลาเปากี่ลูกนะ6ลูกบางคนบอกว่ามีซาลาเปา6ลูกกินไป3ลูกยังไงต่อเหลือซาลาเปากี่ลูกครับเหลือซาลาเปา3ลูกดังนั้นสถานการณ์นะครับนั้นบางคนอาจจะเชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหาเลยบางคนก็อาจจะเติมเข้าไปเลยว่ามีซาลาเปา6ลูกกินไปเท่าไหร่นะ3ลูกเหลือซาลาเปากี่ลูกบางคนก็ติดในเรื่องของโจทย์ปัญหาดังนั้นสถานการณ์กับโจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะสอดคล้องไปในทํานองเดียวกันแต่สถานการณ์ก็อาจจะบอกเลยว่ากินไปเท่าไหร่ครับ3ลูกเหลือซาลาเปา3ลูกอาจจะบอกเลยก็ได้นะครับนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นประโยคบอกเล่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันอาจจะเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีถามก็ได้ว่าเหลือซาลาเปากี่ลูกมีอย่างอื่นได้อีกไหมอย่างอื่นได้ไหมเพิ่มทำไมครับเพิ่มประธานไปนิดนึงใส่ชื่อเด็กๆก็ได้หรือทำไมครับเพิ่มบุคคลเข้าไปหน่อยใครล่ะมีซาลาเปา6ลูกใครเอ่ยดีมงคลใส่ชื่อเพื่อนๆเราในห้องเลยไหนมงคลอยู่ตรงไหนครับมงคลมีซาลาเปากี่ลูกครับมงคลมีซาลาเปากี่ลูกมงคลมีซาลาเปา6ลูกมีน้ำใจแบ่งให้ตังๆชื่อเพื่อนๆในห้องเราเลยแบ่งให้ตังๆต้องแบ่งให้ตังๆกี่ลูกถ้าตามจากภาพนี้แบ่งให้ตังๆ3ลูกมงคล เหลือซาลาเปา
1: 3
0: กี่ลูกครับ
1: 3
0: ลูกแบบนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้เป็นลักษณะของทำไมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ้าวไหนมีใครแต่งได้อีกอ้าวขอเพิ่มเติมหน่อยใครอ้าวหันษาอ้าวถือไม้หน่อยครับถือไม้นิดนึงอ้าวขอหน่อยเอาชื่อใครดี
2: นาวาน
0: าวาทำไมเอ่ยนาวาน
2: าวามีซาลาเปา6ลูก
0: มีซาลาเปา6ลูกอ่ะถือดีๆถือดีๆเสียงจะได้ชัดเจนนาวามีซาลาเปา6ลูกไงต่อครับ
2: แบ่งไปให้อีคิว3ลูก
0: แบ่งให้อีคิวเท่าไหร
1: ่
0: 3ลูกแล้วไงต่อ
2: นาวามีซาลาเปา3ลูก
0: นาวาเหลือใช่ไหมครับซาลาเปากี่ลูกนะ
2: 3ลูก
0: 3ลูกลักษณะแบบนี้ก็ได้อ้าวปรบมือให้หันษาหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับเห็นไหมครับเด็กๆดูภาพแล้วก็ทำไมครับสามารถที่จะสร้างสถานการณ์การลบแต่ข้อสำคัญเด็กๆก็ต้องทำไมครับในแต่ละประโยคนะเด็กก็ต้องอาจจะต้องมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะครับนั้นมีประธานกริยาแล้วก็กรรมเนาะก็ต้องดูในรูปประโยคในการแต่งประโยคนะครับก็ให้ครบถ้วนนั่นเองเอาละครับเรามาดูว่าเอ๊ะสถานการณ์นี้เขาบอกว่ายังไงช่วยอ่านหน่อยครับ
1: ซาลาเปา6ล
0: ู
1: ก
0: ซาลาเปา6ลูก
1: แบ
0: ่
1: ง
0: ให
1: ้
0: เยี่ยมมาก
1: เหลือซาลาเปาก
0: ี่ลูก
1: 3ลูก
0: เหลือซาลาเปา3ลูกเอาละครับเขาพร้อมกับเติมประโยคสัญลักษณ์มาให้เลยเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คืออะไรครับ6ลบด้วย3เท่ากับ3เอ๊ะ6นี้มาจากไหนนะ
3: จำนวน
0: ซาลาเปาทั้งหมด3นี้ล่ะ
3: จ
0: ำนวนที่ทำไมครับแบ่งใครเนี่ยแบ่งใครแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ย
3: น
0: ้อยลงก็เป็นการลบเห็นไหมครับ6ลบด้วย3และ3นี่คือ
3: จำนวนที่เหลืออยู่
0: จำนวนที่เหลืออยู่เห็นไหมครับก็มีประโยคสัญลักษณ์ด้วยอ้าวเด็กๆลองดูนะเห็นไหมครับซาลาเปา6ลูกเอ๊ะต้องตอบไหมเนี่ยต้องตอบไหมครับไม่ต้องตอบเห็นไหมเป็นประโยคบอกเล่าแบ่งให้เพื่อน3ลูกต้องตอบไหมเอ่ยเหลือซาลาเปา3ลูกเห็นไหมครับก็สถานการณ์การลบอาจจะทำไมครับไม่มีในส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามนั่นเองก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองหรืออย่างที่ครูแม็กยกตัวอย่างหรือทำไมครับหันสายยกตัวอย่างอาจจะเติมชื่อเพื่อนๆเข้าไปหรืออาจจะเติมตัวละครคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูก็ได้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเอาละครับผ่านนะครับสำหรับสถานการณ์นี้นั้นถ้าเด็กๆสังเกตสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบโดยการทำไมเนี่ยแบบนี้เอาทำไมนะเอาออกเห็นไหมครับมีอยู่6ก็เอาออกเท่าไหร่ละครับเอาออก3นะครับก็เหลืออยู่เท่าไหร่ละเหลืออยู่3อ้าวไปดูต่อนะเอาละเป็นภาพอะไร
3: ปลาก
0: ับถ้าจะทำให้เป็นสถานการณ์การลบเอยากหน่อยอันนี้ยากหน่อยทำไงดีอะทำให้เป็นสถานการณ์การลบโอ้โหต้องนำมาเปรียบอะไรกันต้องนำมาเปรียบเทียบกันแล้วสถานการณ์ไหนล่ะจะทำให้เป็นสถานการณ์เปรียบเทียบดีถ้าเด็กๆช่วยแต่งให้หน่อยใครดีมีปลาม
1: ะลิ
0: เด็กๆช่วยครูแม็กนะมะลิมีปลากี่ตัวเนี่ยช่วยดูหน่อย1 2 3 4 5 6 มะลิมีปลา6ตัวปั้นดินปั้นดินมีเต่ากี่ตัวเออเอาเด็กๆนึกดีๆนะมะลิมีปลา6ตัวปั้นดินมีเต่า2ตัวแล้วจะทำเป็นสถานการณ์การลบยังไงดีอ่ะเออเออ6ลบ2ทำยังไงดีอ่ะรู้แล้วต้องลบแน่นอนแต่จะทำอย่างไรดีตอนนี้ครูแม็กมีแค่ว่า มะลิมีปลา6ตัวปั้นดินมีเต่า2ตัวต้องนำมาทำไมกันนะต้องนำมาทำไมกันต้องนำมาทำไมกันถึงจะทำต้องนำมาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดทำไมครับการลบกันใช่ไหมนั้นถ้าเปรียบเทียบเด็กๆดูดีๆนะพอเปรียบเทียบก็จะต้องถามว่าเอ๊ะมะลิมีปลาจำนวนทำไมครับปลามากกว่าจำนวนเต่าของปั้นดินกี่ตัวเอ๊ะยังจำเรื่องการเปรียบเทียบได้หรือเปล่าเอ่ยการเปรียบเทียบดูในส่วนที่เอ๊ะครูแม็กเคยสอนไปแล้วส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนที่ทำไมนะนี่ส่วนนี้เขาเรียกส่วนอะไรส่วนที่เท่ากันจับคู่พอดีกันตรงนี้ส่วนที่เท่ากันหลังจากนี้ไปส่วนหันษาจำได้เขาเรียกว่าส่วนต่างถ้าครูแม็กจิ้มที่ตรงนี้ด้านบนก็คือทำไมครับส่วนที่มากกว่าแต่พอจิ้มด้านล่างปุ๊บส่วนที่น้อยกว่าถ้าถามจำนวนตรงนี้จำนวนเต่าน้อยกว่าปลากี่ตัว
3: 4ตัว
0: เด็กๆตอบได้เลยแต่ถ้าครูแม็กขึ้นไปด้านบนจำนวนปลามากกว่าเต่ากี่
3: ตัว
0: กี่ตัวครับ4ตัวแล้ววิธีการคิดยังจำได้ไหมเอ่ยเอาจำนวนที่มีค่ามากกว่าลบด้วยจำนวนที่มีค่
3: า
0: น้อยกว่าเพื่อหาส่วนต่างออกมาและเด็กๆ ก็จะเอาไปตอบได้ทั้งส่วนที่น้อยกว่าแล้วก็ส่วนที่มากกว่าอันนี้เป็นความรู้เดิมนะบางคนอาจจะหลงลืมนะครับอาจจะค่อนข้างยากสำหรับบางคนก็ต้องฝากให้กลับไปทำไมล่ะทบทวนทุกวันนั่นเองนะครับอ้าวไปดูต่อเลยเขาบอกว่าอย่างไรบ้างอ้าวช่วยอ่านหน่อยครับเขาบอกมีปลา6ตัวมีเต่า2ตัวเห็นไหมครับเขาบอกมีปลา6ตัวมีเต่า2ตัวสถานการณ์ตรงตามภาพที่ปรากฏเลยมีปลา6ตัวมีเต่า2ตัวคราวนี้เหมือนเมื่อสักครู่นี้อยากจะทำไมครับทำให้เป็นสถานการณ์การลบก็ต้องนำมาทำไมกันนะเมื่อกี้ตอบไปแล้วเปรียบอะไรต้องนำมาเปรียบเทียบกันอยากจะรู้ว่ามีปลามอากมากกวอากวาไม่เอกกว่าอ่านว่ามีปลามากกว่าเต่ากี่ตัวก็เอาจำนวนปลาลบด้วยจำนวนใครครับจำนวนเต่าจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่ามากกว่าเท่าไหร่ล่ะมากกว่าจำนวนที่มากกว่าเนี่ย6ลบด้วยอะไรครับ2เท่ากับเห็นไหมเด็กๆ ก็จะหาส่วนต่างได้ออกมาแล้วเขาถามว่ามีปลามากกว่าเต่ากี่ตัวก็ไปดูด้านบนอ๋อปลามากกว่าเต่ากี่ตัวนะ มากกว่าเต่ากี่ตัว4ตัวอันนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบนะในเรื่องของการเปรียบเทียบอ้าวไม่ยากเลยถามต่อมีเต่าน้อยกว่าปลาเขาก็ดูตรงนี้แหละเต่าน้อยกว่าปลากี่ตัวล่ะกี่ตัว
3: 4ตัว
0: เช่นเดียวกันเห็นไหมครับ ส่วนที่เต่าน้อยกว่านะส่วนที่เต่าน้อยกว่า

นะครับนั้นประโยคสัญลักษณ์เด็กๆระมัดระวังนะเขาถามมีเต่าน้อยกว่าปลาก็จริงไม่ใช่เด็กๆนำจำนวนเต่านะ2ไปลบด้วยอะไรครับลบด้วย6ตอนนี้เด็กๆหาคำตอบได้หรือยังแบบนั้นน่ะยังไม่ได้นะเด็กๆจะต้องระมัดระวังในเรื่องการลบนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับนะตัวลบถึงจะดำเนินการลบได้ในระดับต่อ

0: ในลักษณะของสถานการณ์การลบที่ทำไมครับเปรียบอะไรเนี่ย
1: เ
0: ปรียบเทียบนะครับยากไหมครับอาจจะยากสำหรับบางคนใช่ไหมก็ต้องเน้นย้ำแล้วก็สำทวนก็ต้องฝากเด็กๆด้วยนะกลับไปทบทวนเพิ่มเติมที่บ้านด้วยนะครับอ้าวไปดูกันต่อข้อนี้เห็นอะไรบ้างเห็นรถสีอะไรเนี่ย
1: ส
0: ี
1: แด
0: งสีเหลืองมีรถทั้งหมดกี่คันถ้าจำแนกตามสีสีอะไรนะ
1: แดง
0: แดงกี่คันนะแดงสีรถสีแดง3คันสีเหลืองล่ะ
1: 2คัน
0: จำอันนี้จำแนกตามสีนะรถสีเหลือง2คันจำนวนรถทั้งหมดล่ะ
1: 5
0: ถ้าจะทำเป็นสถานการณ์การลบโดยใช้ทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะว่ายังไงดีเนี่ยมีรถทั้งหมด5คันเป็นรถสีแดงเป็นรถสีแดง3คันเป็นรถสีเหลือง2คันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นแต่ถ้าจะทำให้เป็นสถานการณ์การลบอาจจะทำไมครับต้องเอาโจทย์ปัญหาเข้ามาช่วยหน่อยในเรื่องของความสัมพันธ์มีรถทั้งหมด5คันเป็นรถยนต์สีแดง3คันเป็นรถยนต์สีเหลืองกี่คัน
1: 2
0: ก็จะทำไมครับเด็กๆก็จะต้องนำจำนวนรถทั้งหมดลบด้วยจำนวนรถสีแดงก็จะได้จำนวนรถสีเหลืองออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเข้ามานะครับงั้นถ้าเราแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวมส่วนรวม5ส่วนย่อย3กับ
1: 2
0: เอาละเอาละที่มาที่ไปของ5นี้มาจากไหนนะ
1: จำนวนรถ
0: ทั้งหมด3นี้ล่ะ
1: จำนวนรถส
0: ี
1: แดง
0: 2นี้ล่ะจำนวนรถจำนวนรถสีเหลืองนะครับอ้าวลองดูสถานการณ์นะครับของคุณครูแม็กบ้างมีรถทั้งหมด5คันเห็นไหมครับจากภาพนะมีรถทั้งหมด5คันเป็นรถสีแดงกี่คันเนี่ยเป็นรถสีแดง3คันเป็นรถสีแดง3คันเป็นรถสีเหลือ งกี่คันครับ2คันที่การคิดเหมือนที่คุณแม็กบอกนำจำนวนรถทั้งหมดคือกี่คันครับ5คันลบด้วยจำนวนรถสีแดงที่เราทราบกี่คันเอ่ย3คันผลลบที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ล่ะ2 5ลบด้วย3เท่ากับ2หรือบางคนอาจจะถนัดการเอาออกนะมาช่วยในเรื่องของการหาผลลบก็อาจจะชูนิ้วขึ้นมาก็ได้5เอาออกเท่าไหร่ครับ1 2 3เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ2ยากไหมครับยากไหมบางคนบอกว่าอาจจะยากใช่ไหมแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ยากอ้าวดูนิดนึงดูต่อลองสลับกันบ้างเห็นไหมครับเพราะว่าส่วนย่อยมีด้วยกัน2จำนวนถ้าเด็กๆทราบจำนวนรถสีเหลืองบ้างล่ะมีรถทั้งหมด5คันเป็นรถสีเหลือง2คันหาจำนวนรถสีแดงได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับได้ก็เอาจำนวนทั้งหมดลบด้วยทำไมครับ
1: จำนวน
0: รถที่เราทราบรถสีเหลืองกี่คันล่ะ
1: 2
0: คันแสดงว่าเป็นรถสีแดงกี่คันเอ่ย
1: 3
0: คันดังนั้นมีทั้งหมด3ลักษณะเห็นไหมครับของสถานการณ์การลบนะมีการลบโดยการเอาออกการลบโดยการเปรียบเทียบและการลบที่แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับลองมาดูกันต่อนะครับของสถานการณ์การลบตอนนี้เด็กๆได้ทบทวนของความรู้เดิมไปแล้วนะอ้าว ลองช่วยดูหน่อย

0: จากภาพถ้าเราจะเล่าเรื่องจากภาพเห็นเขากำลังทำอะไรครับเนี่ย
1: กำลังต
0: ัก
1: ปลา
0: ตักปลาจากบ่อตกปลาเลยใช่ไหมเขามีเกมด้วยเป็นป้ายติดว่าเกมตกปลาเอ๊มีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะ
1: 8ต
0: ั
1: ว
0: อ้าวช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อย
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: 8เท่าที่เห็นมีปลา8ตัวเห็นชัดเจนเลยแล้วยังไงต
1: ่
0: อ
1: ต
0: ัก
1: ไป
0: ตักไปกี่ตัวอ้าวช่วยหน่อยข้อนี้ใครจะเล่าเรื่องนี้ทำไมครับสถานเป็นสถานการณ์การลบให้ฟังหน่อยข้อนี้มีไหมครับมีใครทำได้ไหมมีใครอาสาไหมใครเอ่ยบลูอ้าวเชิญบลูด้านหน้าเลยอ้าวปรบมือให้บลูหน่อยอ้าวบลูครับมาเลยอ้าวถือไม้ออกมาด้วยถือไม้ออกมาด้วยอ้าวช่วยเล่าเรื่องอ้าวมาใกล้ๆเนี่ยช่วยเล่าเรื่องทำไมครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าดูจากภาพมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะ
1: 8
0: ตัวแล้วก็เขาทำไมครับตักออกไปเท่าไหร
1: ่
0: เอาละลองให้บูเล่าให้ฟังหน่อย
2: เขาตกปลาเป็น3
0: มีปลาเล่าให้ฟังก่อนมีปลาทั้งหมดกี่ตัว
2: 8ตัว
0: อ้าวพูดเลยมีปลาทั้งหมด
2: 8ตัว
0: มีปลาทั้งหมด
1: 8
0: ตัวยังไงต่อ
2: ตกปลาไป3
0: ตกปลาไป
2: 3ต
0: ั
2: ว
0: 3ตัวเหลือปลากี่ตัว
2: 5
0: อ้าวพูดเลยเหลือปลา
2: 5ตัว
0: เหลือปลา5ตัวได้มั้ยครับลักษณะสถานการณ์การลบแบบนี้ได้มั้ยเอ่ยอ้าวปรบมือให้บูหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวกลุ่มอื่นออร์บิทได้มั้ยครับออร์บิทได้มั้ยอ้าวออร์บิทยังไม่ได้ไม่เป็นไรอ้าวเด็กๆช่วยกันดูนะครับดูจากภาพเด็กๆก็ดูก่อนอ๋อมีปลาทั้งหมดกี่ตัวล่ะก็เล่าเลยมีปลาทั้งหมด8ตัวตักออกกี่ตัวนะตักออก3ตัวลักษณะของการตักออกเหลือปลา5ตัวนะครับอ้าวเด็กๆลองมาดูนะครับว่าสถานการณ์ของคุณครูแม็กเป็นอย่างไรนะครับอ้าวเขาว่าอย่างไรบ้างนะมออีมีมีปลา8ตัว
1: ต
0: ัก ออกไป3ตัวกี่ตัวเนี่ย
1: 5
0: ตัวมีประโยคสัญลักษณ์มาให้ด้วย8ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ครับลบด้วย8ลบด้วย3เท่ากับ5ดังนั้น8เป็นจำนวนปลาทั้งหมด3เป็นจำนวนปลาที่ทำไมครับตักออกไปแล้วก็เหลือปลากี่ตัวล่ะเหลือปลา5ตัวยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะเด็กๆตั้งใจดูดีๆอ้าวไปดูต
1: ่อ
0: ตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาจะทำยังไงให้เป็นสถานการณ์การลบดีนะเอาออกอ้าวเอาออกก็ได้เอาออกไปแล้วอ่ะมีแบบอื่นอีกไหมจับคู่มาแล้วแว่วๆเปรียบอะไรอ่ะ
1: เปร
0: ียบเทียบแล้วจะเปรียบเทียบอย่างไรดีมีตุ๊กตาหมี4ตัวตุ๊กตาลิงเท่าไหร่เนี่ย6ตัวมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าตุ๊กตาลิง2ตัวลักษณะแบบนี้นะครับหรือตุ๊กตาลิงทำไมครับมากกว่าตุ๊กตาหมี2ตัวนะอ้าวลองมาดูกันอ้าวช่วยหน่อย
1: มีตุ๊กตา
0: หมี4ตัวมีตุ๊กตาลิง6ตัวมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าตุ๊กตาลิงกี่ตัวล่ะ
1: 2
0: ตัวเห็นไหมครับแบบนี้ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์การลบอันนี้ชัดเจนเลยเป็นสถานการณ์การลบโดยการเปรียบอะไรครับ
1: เป
0: รียบเทียบนะอ้าวฝากเด็กๆนะอ้าวไปต่อง่ายมากอันนี้มีลูกคางทั้งหมดกี่ลูก

0: ครับมีทั้งหมดกี่ลูก
1: 7
0: ลูกเป็นลูกข่างสีเหลือง
1: 4
0: ลูกเป็นลูกข่างสีแดง3ลูกง่ายๆเลยนะครับอ้าวเขาบอกว่ามีลูกข่างกี่อันเนี่ย
1: 7
0: อันเป็นสีเหลือง
1: 4
0: อันแล้วเป็นสีแดงล่ะ3อันนั้นอาจจะทำไมครับต้องการทราบจำนวนสีใดสีหนึ่งก็อาจจะเอาจำนวนทั้งหมดลบด้วยจำนวนสีที่ทราบก็จะได้จำนวนสีอีกสีหนึ่งนั่นเองก็จะใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนรวมนั่นเองเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะทำไมครับไปทำแบบฝึกหัดต้องมาทำไมก่อนฝึกคิดลองทำก่อนโดยคุณครูแม็กจะให้ทำอะไรเอ่ยให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์การลบอื่นๆเพิ่มเติมคราวนี้จะให้แต่ละกลุ่มแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับช่วยกันเตรียมเล่าเรื่องหน่อยว่าสถานการณ์การลบที่ตัวเองเตรียมไว้นะอาจจะเป็นการเล่าเรื่องอุปกรณ์การเรียนขนมหรืออะไรครับอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยอ้าวเดี๋ยวให้เวลาแต่ละกลุ่มปรึกษากันเตรียมตัวว่าจะเล่าเรื่องให้เป็นสถานการณ์การอะไรครับ
1: การ
0: ลบนะอ้าวเป็นสถานการณ์การลบได้อย่างไรอ้าวให้เวลาสักครู่หนึ่งครับ

0: ้าวกลุ่มไหนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนอ้าวกลุ่มที่2พร้อมก่อนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปถามนะครูแม็กจะให้นำเสนอนะที่กลุ่มเลยนะครับขอเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะเนื่องจากพร้อมอ้าวตัวแทนใครเอ่ยครับกลุ่มนี้อ้าวพอยอ้าวเพื่อนๆตั้งใจฟังพอยนะอ้าวว่าไงเอ่ย
1: มียางลบอยู่ในร้านเครื่องเขียน5ก้อนมีนักเรียนซื้อไป2ก้อนเหลือยางลบ3ก้อน
0: เอาละเอาละกลุ่มที่4ฟังเพื่อนนิดนึงเดี๋ยวฟังของพอยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวพอยว่าไงนะ
1: มียางลบ5ก้อนขายอยู่ในร้านเครื่องเขียนมีนักเรียนซื้อไป2ก้อนเหลือยางลบ3ก้อน
0: เอาละครับได้ยินไหมเอ่ยฝั่งนู้นนะครับมียางลบอยู่ในร้านเครื่องเขียน5ก้อนที่ขายอยู่นะพร้อมที่จะขายเลยขายแล้วก็มีนักเรียนทำไมครับไปซื้อกี่ก้อนนะ
1: 2ก้อน
0: กี่ก้อนนะ
1: 2
0: มีนักเรียนไปซื้อ2ก้อนจาก5ก้อนขายไป2ก้อนเหลือยางลบ
1: 3ก้อน
0: เหลือยางลบ3ก้อนแบบนี้เอาเพื่อนๆช่วยนะเป็นสถานการณ์การลบไหมครับเป็นไหมเป็นไหมเอ่ยเป็นสถานการณ์การลบอ้าวปรบมือให้พอยหน่อยเยี่ยมมากกลุ่มที่2กลุ่มที่2อ้าวมีกลุ่มไหนอีกอ้าวกลุ่มที่3นะครับอ้าวเดี๋ยวครูแม็กไปที่กลุ่มที่3นะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ไปที่กลุ่มที่3ใครเอ่ยตัวแทนใครครับตัวแทนถ้วยฟูอ้าวกลุ่มที่3ว่าไงเอ่ยกลุ่มที่3
2: มีตุ๊กตาหมี3ตัว
0: มีตุ๊กตาหมี3ตัว
2: มีตุ๊กตากระต่าย4ตัว
0: มีตุ๊กตากระต่าย4ตัวเพื่อนๆตั้งใจฟังนะมีตุ๊กตาเปรียบเทียบใช่ไหมมีตุ๊กตาหมีมากกว่าหรือน้อยกว่า
2: น้อยกว่า
0: ตุ๊กตาอะไร
2: กระต่าย1ตัว
0: เอาล่ะมีตุ๊กตาใช่ไหมครับมีตุ๊กตาอยู่2ชนิดมีตุ๊กตาอะไรกับตุ๊กตา

0: อะไรนะ
1: หมีกับกระต่าย
0: มีตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตากระต่ายมีตุ๊กตาหมีกี่ตัวนะอีกครั้งนึง
1: มีตุ๊กตาหมี3ตัว
0: มีตุ๊กตาหมี3ตัวเอาตั้งใจฟังนะเพื่อนๆด้วยนะครับมีตุ๊กตาหมี3ตัวไงต่อนะ
1: มีตุ๊กตากระต่าย3ตัว
0: มีตุ๊กตาหมี3ตัวมีตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวนะ
1: 4ตัว
0: 4ตัวมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าตุ๊กตากระต่ายกี่ตัวนะ
1: 1ตัว
0: 1ตัวนะครับสถานการณ์การลบแบบนี้เป็นสถานการณ์การลบแบบเปรียบอะไรเอ่ย
2: เปร
0: ีย
2: บ
0: เทียบเยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยมีกลุ่มไหนอีกอ้าวกลุ่มที่5กลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5เอาละกลุ่มที่5ใครเอ่ยน้องหังษาอ้าวตั้งใจฟังนะในห้องตั้งใจฟังนะครับ
1: มีดินสออยู่5แท่ง
0: มีดินสออยู่5แท่ง
1: แบ่งให้เพื่อนไป1แท่ง
0: แบ่งให้เพื่อนไป1แท่ง
1: เหลือดินสอทั้งหมด4แท่ง
0: เหลือดินสอ4แท่งเป็นสถานการณ์การลบไหมครับเป็นไหม
2: เป็น
0: โดยการทำไมเนี่ยแบบเนี้ยให้เพื่อนไปก็คือการทำไมครับเอาอะไรเอ่ยเอาออกใช่ไหมครับอ้าวปรบมือให้หันษาหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละยกตัวอย่างนะครับลักษณะของทำไมครับสถานการณ์การลบเนาะอ้าวกลุ่มอื่นๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเก็บไว้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ทำไมครับมานำเสนอกันเดี๋ยววันนี้เราต้องไปทำไมครับฝึกฝนต่อไหนๆเนี่ยในแบบฝึกหัดอ้าวเด็กๆนำแบบฝึกหัดที่เท่าไรเอ่ย 2.22 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.2 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไปหน้า180เท่าไหร่นะ87หน้าที่เป็นโดนัทอ้าว2ตาดู2หูฟังชี้ไปที่คำชี้แจงนะครับแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะชี้ที่คำชี้แจงนะอ้าวพร้อมขีดเครื่องหมายถูก
2: ข
0: ี
2: ดเคร
0: ื่
2: องหมายถ
0: ู
2: ก
0: ในช่องว่าง
2: ในช
0: ่
2: องว
0: ่
2: าง
0: หน้าข้อความ
2: หน
0: ้
2: าข
0: ้
2: อความ
0: ที่เป็นสถานการณ์การลบ
2: ที่เป
0: ็
2: นสถานการณ
0: ์
2: การลบ
0: แสดงว่าเด็กๆต้องดูภาพหลังจากนั้นต้องพิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดนะครับโดยสถานการณ์ที่กำหนดนะสถานการณ์ใดที่เป็นสถานการณ์การลบให้ทำเครื่องหมายอะไรเอ่ยให้ทำเครื่องหมายถูกลงไปนะครับเดี๋ยวลองให้พยายามทำเองก่อนนะโดยสองหูทำไมเนี่ยฟังโดยเด็กๆต้องอ่านแล้ววิเคราะห์ว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์การลบนะครับเดี๋ยวครูแม็กให้เวลานะวันนี้มี2หน้านะครับมี2สถานการณ์มีสถานการณ์นี้แล้วก็อีกหน้าหนึ่งใครดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อที่สถานการณ์ที่2ได้นะครับอ้าวมือได้เลย

0: ช่วยช่วยคราวนี้ช่วยทำพร้อมกันวิเคราะห์พร้อมกันอ้าวสองตาดูสองหูฟังอ้าวเด็กๆอ่านอ่านเองได้ไหมของตัวเองอ่านพร้อมกันครูแม็กช่วยอ่านมีโดนัทเคลือบช็อกโกแลต3ชิ้นโดนัทเคลือบสตรอเบอรี่4ชิ้นมีโดนัททั้งหมดกี่เอ๊ะเป็นสถานการณ์การลบไหมเป็นไหมไม่เป็นต้องติ๊กเครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องอ้าวไปต่อนะมีเอาอ่านพร้อมกัน1 2 3มีโดนัททั้งหมด7ชิ้นให้น้องไป3ชิ้นเหลือโดนัทกี่ชิ้นเอ๊ะเป็นสถานการณ์การลบมั้ยนะเป็นไหมครับเป็นสถานการณ์การลบให้ใส่เครื่องหมายอะไรเลยอ้าวเรียบร้อยยังถ้าเป็นสถานการณ์การลบให้ใส่เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกอ้าวดูต่อไปครับสถานการณ์ต่อไปอ้าวอ่านพร้อมกันมีโดนัทเคลือบช็อกโกแลต3ชิ้นมีโดนัทเคลือบสตรอเบอรี่4ชิ้นมีโดนัทเคลือบช็อกโกแลตน้อยกว่าโดนัทเคลือบสตรอเบอรี่กี่ชิ้นเอ๊ะเป็นหรือเปล่านะเป็นสถานการณ์การลบหรือเปล่านะเป็นหรือไม่เป็นเขาเปรียบเทียบว่ามีโดนัทช็อกโกแลตน้อยกว่าโดนัทเคลือบสตรอเบอรี่กี่ชิ้นเอ๊เป็นสถานการณ์การลบหรือเปล่าเป็นไหมครับถ้าเป็นใส่เครื่องหมายอะไรเลยใส่เครื่องหมายถูกเลยวันนี้ต้องใช้ทักษะการอ่านค่อนข้างมากนะแล้วก็การวิเคราะห์นะครับเรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยแล้วนะเป็นสถานการณ์การลบแบบเปรียบอะไรครับ
1: เป
0: รียบเทียบอ้าวไปต่อที่สถานการณ์ต่อไปอ้าวอ่านพร้อมกัน1 2 3มีโดนัท3ชิ้นแม่ให้อีก4ชิ้นมีโดนัททั้งหมดกี่เอ๊ะเป็นสถานการณ์การลบหรือเปล่านะเป็นหรือเปล่าแม่ให้มาอีกแสดงว่าเป็นอะไรเนี่ยการบวกอ้าวไม่ใช่อ้าวมาดูสุดท้ายไม่ติ๊กนะอ้าวสุดท้ายอ่านพร้อมกัน1 2 3มีโดนัททั้งหมด7ชิ้นเป็นโดนัทเคลือบช็อกโกแลต3ชิ้นเป็นโดนัทเคลือบสตรอเบอรี่กี่ชิ้นเอ๊ะเป็นการลบหรือเปล่าเป็นการลบหรือเปล่านะเป็นสถานการณ์การลบไหมเป็นไหมครับ
1: เป
0: ็นเพราะว่ามีโดนัททั้งหมด7เคลือบช็อกโกแลตเท่าไหร่ล่ะ4แล้วเป็นเคลือบสตรอเบอรี่ล่ะเคลือบสตรอเบอรี่เท่าไหร่4ชิ้นอ้าวติ๊กเครื่องหมายเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วหน้าต่อไปไปต่อมีดูภาพก่อนสองหูเพราะว่าตอนนี้มีคนฟังเพื่อนนะสองหูฟังนะดินสอแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยมีแบบที่เหลาแล้วกับยังทำไมครับยังไม่เหลาเขาก็มีสถานการณ์ทั้ง1 2 3 4 5สถานการณ์ให้เด็กๆกลับไปทำไมครับวิเคราะห์หน่อยว่าสถานการณ์ไหนเป็นสถานการณ์ การอะไรครับการลบถ้าเป็นสถานการณ์การลบใส่เครื่องหมายอะไรเลยเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมในช่องว่างเลยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับวันนี้ต้องกลับไปฝึกฝนในเรื่องของการอ่านแล้วเด็กๆดูนะว่าสถานการณ์ไหนเป็นสถานการณ์การลบอ้าวตอนนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดใส่อะไรครับใต้โต๊ะขอ10วินาทีพร้อมกัน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าวสองตาดูมาทางนี้นะครับเอาละสองตาดูสองหูฟังสรุปความรู้หน่อยวันนี้ที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปนะเอวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะสถานการณ์เลยนะเรียนเรื่องสถานการณ์การลบดังนั้นนะครับสถานการณ์การลบนะครับมีมากมายหลากหลายเลยรูปแบบแต่เด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วนะครับดังนั้นสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์การลบสถานการณ์ที่แสดงการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลืออยู่อันนี้เป็นสถานการณ์การลบนะเอาออกแสดงการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลืออยู่แสดงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเพื่อหาว่าจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การลบนะอีกอันหนึ่งแสดงการหาจำนวนหนึ่งเมื่อรู้ว่าอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ทำไมครับทราบจำนวนทั้งหมดอีกนะครับเราก็จะใช้ในลักษณะของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็อะไรอะส่วนรวมเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบนั่นเองนะครับวันนี้มีการบ้านนะฝากกลับไปฝึกฝนนะแล้วก็ทบทวนอะไรด้วยความรู้นะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบนะครับก็เน้นย้ำซ้ำต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็ทำการบ้านที่ฝากไปด้วยสำหรับวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมไลฟ์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม
1: ้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจ้ะแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องนี้อยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพารักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพารักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพารักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วย

0: แต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพารักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพารักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพารักษ์ให้ขวานทอง
1: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพารักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพารักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
1: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
0: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพารักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
1: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาเอาเอามือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน

0: อาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
1: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องปิ้นไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความ

0: เสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2
2: 1
3: เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนหมอดูหรือดูหมอ
1: เอเจ้าพ่อร่างทรงให้ครูต้นไหนนะเดี๋ยวข้าขอนึกก่อนแล้วกันเอหรือว่าตรงนั้นวะโอ้ยนึกไม่ออกอ่ะ
0: ช่วยนึกไหมอ่ะ
1: เออดีดีช่วยนึกหน่อย
0: หลวงอาธรรมโมหลวงอาธรรมโมขูดเลขเด่นที่ต้นไหนครับ
1: ว้ายตะเถนตกกระถุน
2: ขูดอะไรเหรอโยม
1: เปล่าเจ้าค่ะไอ้ฉันจะมาขุดตะไคร้เจ้าค่ะแต่เปลี่ยนใจแล้วไม่ทำแล้วเจ้าค่ะไปแล้วนะเจ้าค่ะสาธุนมัสการลา
3: เอ้าหัวเราะไม่หยุดเลยท่าทางจะสนุกมากมาก
0: ก็ยังแม้นบอกว่าเจ้าพ่อร่างทรงให้มาขูดหาเลขเด็ดต้นกล้าก็เลยช่วยตะโกนถามหลวงอาไงครับเอแล้วไอ้เรื่องหมอดูเนี่ยมีจริงเหรอครับหลวงอา
2: การดูหมอหรือศาสตร์พยากรณ์มันก็มีมาตั้งแต่โบราณและไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจีนฝรั่งมีหมดเลยแม้แต่ในพุทธกาลด้วย
3: พุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านั่นเหรอครับ
0: อ๋อสมัยเจ้าชายสิทธัตถะ
2: ใช่แล้วสมัยก่อนเขาจะมีไว้ทำนายเพื่อช่วยในการวางแผนชีวิตเหมือนการทำนายชะตาชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะ

0: าท่านอสิตะนาบดมาหาเราอย่างนั้นเหรอ
1: ถวายพระพรมหาบอพิษข้าได้รู้ข่าวจากเทพพยดาว่าพระโอรสได้ประสูติแล้วข้าขอเข้าเฝ้าพระโอรสสักครั้งเถอะ

0: ข้าปลื้มใจยิ่งนักพระเจ้าข้าท่านมหาบอพิษ
1: ท่านอสิตะดาบดเมื่อครู่นี้ท่านดีใจที่ได้เห็นพระโอรสของข้าแล้วทำไมตอนนี้ท่านถึงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าล่ะ
0: ข้าคือว่าข้าได้เห็นแล้วว่าพระโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าค่ะแต่น่าเสียดายที่ข้านี้ไม่อาจมีอายุยืนยาวจนได้เห็นมหาบุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้า
1: ลูกข้าจะได้เป็นถึงมหาจักรพรรดิเขาจะไม่ได้เป็นมุนี
0: ข้ารู้และข้าก็เห็นเขาจะชนะทุกสิ่งในความคิดเขาจะครอบครองจักรวาลที่อยู่ในใจผู้คนแต่ในที่สุดแล้วเขาจะเป็นมุนี
1: เขาจะต้องเป็นนักรบที่ทุกคนก้มหัวให้เขาจะไม่มีวันเป็นมุนีใ

0: ว่าพระราชโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติแล้วก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเลยพระเจ้าค่ะ
1: เขาจะได้เป็นมหาจักรพรรดิแน่นอน
2: พระโอรสจะเป็นพระพุทธเจ้า
3: อ้าวคดีพริกแกะดำชัดๆ7 เสียงต่อ 1 เสียงเลยนะท่านโกนทันยะพอพรามน้อยหน่าอ่อน
2: พระโอรสองค์นี้มีลักษณะตรงกับมหาปุริสาลักษณะ
3: มหาปุริสาลักษณะ
2: มหาปุริสาลักษณะคือลักษณะตรงกับมหาบุรุษ32 ประการมหาบุรุษ32 ประการของพระโอรสองค์นี้ไม่เคยมีใครที่มีลักษณะเพียบพร้อมเช่นนี้มาก่อนดวงชะตาเกิดนั้นพระโอรสองค์นี้จะไม่ขึ้นครองราชแต่จะทรงออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ
4: เสียงแตก
0: กระด้างกระเดืองแหกพวกแหกพ้อง
1: ว่ายังไงเนาะไม่ครองราชแต่เลือกจะบวชเท่านั้นเหรอไม่มีวันข้าจะเลี้ยงให้เขาห่างไกลจากมุ่นนี
5: ้ก็อย่างที่เราทุกคนรู้นั่นแหละในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงออกผนวดและกลายมาเป็นศาสดาเอกของโลก
6: โหแบบนี้หมอดูแม่นๆก็เรื่องจริงนะสิครับ
5: แต่ถ้าจะบอกว่าถูกทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่ศาสตร์พยากรณ์นั้นก็มีหลักการทำนายของมันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติ
6: สติเหรอฮะ
5: ใช้สติค่อยๆไตร่ตรองเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ใช่แค่คำทำนายจากหมอดูนะแต่ข่าวสารจากสื่อจากข่าวต่างๆก็เหมือนกันฟังแล้วก็ต้องคิดต้องใช้เหตุผลไตร่ตรอง
6: ครับแต่เสียดายอ่ะ
7: เสียดายอะไรหรอ
6: ก็เกิดช้าไปแค่ 2,000 กว่าปีอ่ะไม่งั้นนะต้นกล้าต้องไปหาพราหมณ์โกนธัญญะสักหน่อยจะได้รู้ว่าเทอมนี้รอดหรือไม่รอดอ่ะ
7: รถถังขอทำนายว่าถ้ารีบกลับไปอ่านหนังสือรับรองสอบได้แน่นอน
5: มหาปุริสลักษณะคือลักษณะพิเศษของผู้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง32 ประการ

0: ่านทั้งหลายตรวจดวงชะตาสิทธัตถะโอรสข้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: จากดวงชะตาราศีเกิดข้ากับพราหมณ์ทั้งหมดคิดตรงกัน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอรวงคำหานค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มาติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้มันมีกรณีค่ะการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะที่ตอนนี้ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆอ่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่าระบบเฝ้าระวังและก็เตือนภัยสึนามิของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีอื่นๆจากเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลกับในส่วนของประเทศไทยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยข้อความผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยย้ำบอกว่ารัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยสึนามิมาอย่างต่อเนื่องโดยระบบของประเทศไทยนั้นไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดสึนามิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ลงถึงหอกระจายข่าวค่ะ
2: ทุ่นเนี่ยมันหลุดออกไปครับเนื่องจากว่ามันมีพายุแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราตามเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวก็ต้องเก็บกู้นะครับโดยที่ประสานทางกองทัพเรือนะครับเพื่อจะดึงตัวทุ่นเนี่ยกลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับแต่คือให้ลองคิดสภาพดูว่าทุ่นเนี่ยเรามีทั่วโลกนะครับมีหลายๆทุ่นนะครับทุ่นเราหลุดไปตัวนึงนะครับไม่สามารถจะแจ้งกลับมาได้เหมือนว่าสถานะเนี่ยไม่ได้แจ้งกลับมาส่งที่ศูนย์นะครับแต่ว่ายังมีทุ่นของหลายๆประเทศเนี่ยยังออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รับข้อมูลอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการแจ้งเตือนจากระดับโลกนะครับก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเช่น TTWC นะครับแล้วก็ความร่วมมือภายใต้องค์กรขององค์กรระดับโลกครับ
0: ค่ะ
2: นะครับก็คือเป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นสถานะจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับผมให้ลองจินตนาการดูนะครับแล้วเราก็ออนไลน์ตลอดนะครับเวลามีเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือว่ามากนะครับมันก็จะถูกแจ้งเตือนนะครับที่สถานีของกรมอุตุนะครับพอมีเกิดแจ้งเตือนปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปภ.นะครับเราก็จะมอนิเตอร์นะครับถ้ามันเกิดว่ามีสัญญาณว่าเป็นสึนามินะครับเราก็จะออกเซลบอร์ดแคส
0: เสร็จย้ำนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ
2: แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะรู้ก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่รู้ก่อนแผ่นดินไหวว่าจะเกิดล่วงหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้แต่เมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรู้แน่นอนนะครับแล้วเพราะฉะนั้นสึนามิเนี่ยจะมาหลังจากแผ่นดินไหวนะครับเมื่อเราเกิดแผ่นดินไหวเรารู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเราก็จะมีการเตือนสึนามิแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าเมื่อมีสถานการณ์สึนามิถ้าจะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนแล้วระบบแกนแจ้งเตือนของเราเนี่ยจะเป็นระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ระบบหอกระจายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องนะครับหอกระจายข่าวทุกที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์นะครับเมื่อไหร่ที่มีการเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปมีหอกระจายข่าวออกไปนะครับมีระบบการแจ้งเตือนออกไปก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของ
0: ด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็กล่าวถึงทุ่นตรวจวัดสึนามินะคะว่าทุ่นของไทยเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลค่ะห่างออกจากฝั่งของประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่มหาสมุทรอินเดียกว่า900กิโลเมตรทุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยจะดูการเคลื่อนไหวของแผ่นดินใต้แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรแล้วก็จะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนะคะจากนั้นเนี่ย

0: องก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็จะนำมาประมวลผลกันว่าขณะนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะเกิดสึนามิหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับแล้วจะมีการยิงสัญญาณเตือนประชาชนเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมาก็จะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนที่จะส่งระบบเตือนภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
1: เรื่องทุนเนี่ยนะครับต้องเรียนเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านจะเข้าใจผิดเรื่องทุนเนี่ยนะครับเราเนี่ยตามเขาอยู่นะฮะเพราะว่าทุนเนี่ยเป็นทุนที่ลอยอยู่กลางทะเลจะห่างออกจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยออกไปประมาณ540กิโลเมตรนะครับแล้วเรามีอีก1ตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียมันออกไปประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นเองเนี่ยนะครับทุนทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเราเรียกง่ายๆก็บอกว่าเป็นทุ่นเตือนสึนามิแต่จริงๆแล้วมันคือทุ่นที่สัมผัสกับเป็นมีชแนลที่ลงไปที่พื้นของมหาสมุทรเพื่อดูว่าการไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรมันมีไหมแล้วจึงจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมซึ่งของเรามีอยู่2เครื่องนะครับศรีลังกาก็มีอินเดียก็มีนะครับอินโดก็มีหลายประเทศก็จะมีเพราะนั้นเนี่ยในทุ่นต่างๆพวกนี้ก็เหมือนกับหน่วยเล็กๆก็จะมาประมวลผลร่วมกันนะครับว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวแล้วโอกาสที่จะเกิดซึนามิมีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าทุ่นนี้ขยับหรืออะไรแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าการเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงจากสื่อในนี้หมายความว่าเราจะเตือนตั้งแต่ประมาณ7กว่าลิตรขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทย
0: ส่วนกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขนาดอยู่ที่ 6.8 เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศไทยกว่า500กิโลเมตรค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวแล้วก็ได้มีการตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยและอินโดนีเซียเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นไปค่ะ
1: ของเราเนี่ยเราก็เฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวเรื่องของสึนามิหรือเปล่านะครับแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการแผ่นดินไหวถ้าเกิดใกล้เคียงนะครับระยะประมาณ 5-600 กิโลเมตรไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วนะครับแล้วก็สอบถามในจังหวัดแล้วครับ
2: แล้วว่าความเสียหายร้าวฝั่งประเทศเราไม่มี
1: ไม่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับว่าคนละแบบกันเพราะว่าลอยเลื่อนก็คนละเลื่อนนะครับหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่
3: นอกจากนี้นะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ย้ำนะคะว่ายังไม่มีพายุลูกใหญ่เข้าประเทศไทยถึงแม้ว่าทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือน42จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านปภ.เองก็พร้อมเดินหน้าค่ะในการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยตรงถึงมือถือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวม39จังหวัดแบ่งออกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดและภาคกลาง7จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตโดยช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรนอกจากนี้อธิบดีปภ.นะคะยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดสู่ประเทศไทยและระดับน้ำยังไม่สูงมากแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงระดับแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจึงส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: แจ้งเตือนออกมาอยู่หลายฉบับนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ยังที่เป็นเรื่องที่ยังที่หลายท่านจะทราบก็คือว่าเรายังไม่มีพายุที่เข้ามาจากฝั่งแปซิฟิกนะครับก็เลยยังไม่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากนักก็คงจะ

0: น้ำป่าไหลหลากนะครับอยู่บางพื้นที่นะครับรวมถึงแม่น้ำโขงในบางจุดที่มียกตัวระดับสูงขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการส่งเครื่องสูบน้ำนะครับไปช่วยพี่น้องประชาชนแล้วรวมถึงประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพื้นที่ต่างๆไว้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ขณะเดียวกันปภ.ก็เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยยืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้าสู่ประเทศไทยแต่บางพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากและระดับแม่น้ำโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยปภ.ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้หลายระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนส่งสัญญาณเตือนปภ.จะติดตามข้อมูลจากดาวเทียมนะคะตรวจวัดปริมาณและก็ความต่อเนื่องของฝนพร้อมกับประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแจ้งเตือนนั้นมีความแม่นยำแล้วก็ไม่สร้างความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ประชาชนจึงควรสังเกตข้อความเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าระบุระดับความรุนแรงแบบใดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2: อย่างที่เตือนกันไปนะคะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักค่ะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะก็ทําให้ทางจังหวัดนครพนมค่ะมีทดสอบระบบสูบระบายน้ําเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามแล้วก็ทดสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้การลงพื้นที่ค่ะเป็นการทดสอบระบบเปิดปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของการระบายน้ำในสถานการณ์จริงทั้งการปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกับติดตามทิศทางการไหลแล้วก็ระดับน้ำในระบบด้วยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะได้ตรวจติดตามที่บริเวณคลองท่อระบายน้ำรอบสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังจุดสูบน้ำที่บริเวณถนนไปรษณีย์และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและจุดหน้าวัดโพสีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจุดสูบน้ำและประตูเปิดปิดของระบบระบายน้ำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วย
1: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวหลงป่าน้ำตกห้วยตึงเท่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาค่ะกว่า4ชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็สามารถช่วยออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมอาสาสมัครได้ใช้โดรนค่ะช่วยในการค้นหาชายคนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไล่ไปจนถึง4ทุ่มก็พบจุดที่อยู่นะคะบริเวณโขดหินใกล้กับน้ำตกห้วยตึงเท่าจึงเข้าทำการให้ความช่วยเหลือพาออกมาจากพื้นที่โดยจากการสอบถามค่ะพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็ออกจากพื้นที่ในช่วงเย็นแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมแสงไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้หลงอยู่ในป่าแล้วก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ไม่พบอาการเจ็บนะคะหรือว่าบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่จากการพูดคุยให้การวกวนคล้ายๆกับเมาสุราเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกนะคะว่ากล่าวตักเตือนถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย
2: ไปดูการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณชายแดนกันบ้างนะคะแม้ว่าในขณะนี้ที่ด่านพรมแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะยังคงปิดอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของปืนเถื่อนแล้วก็ของเถื่อนต่างๆมีการบริการกำลังสามหน่วยงานนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบความตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อีสานใต้ค่ะนายประสิทธิ์ดีจงเจริญในด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยนะคะว่าทางกรมศุลกากรค่ะกำชับให้ด่านศุลกากรช่องจอมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนและของผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราช

0: สีมาโดยด่านศุลกากรช่องจอมนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางในพื้นที่อีสานใต้ก็มีการตรวจสอบพยานพาหนะค้นสัมภาระตรวจหาอาวุธแล้วก็ตรวจเอกสารประจำตัวของผู้ที่เดินทางทั้งบัตรประชาชนหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวลาวได้1คนนะคะที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลังแอบปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเอกสารถูกต้องค่ะนายประสิทธิ์กล่าวว่าทั้ง3หน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบพร้อมกับสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีสานใต้
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค้นรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดไม่มีรถนำขบวนก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ทราบล่วงหน้าพร้อมกับชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ในจุดดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองอำเภอบ้านด่านขอตรวจค้นรถจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้จัดฉากหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าขอให้ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเป็นการเดินทางส่วนตัวในช่วงวันหยุดจึงไม่มีการจัดเจ้าหน้าที่มารอรับแต่อย่างใดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจที่สามารถสกัดจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้อ๋อ
2: เขาตั้งด่านตรวจปกติตรงอำเภอบ้านด่านพอดีรถผ่านไปไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากก็ตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์คว่ำ
3: ไม่ได้วางแผนว่า
2: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
3: แต่พอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าตัวจับเป็นจับชามหรือเปล่าว่าแล้วก็ไปรถ
2: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้น
0: หน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะส่งกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นะคะหรือว่าชปจรยุทธ์ค่ะออกลาดตระเวนเชิงรุกแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการกำลังจากกองทัพบกในส่วนของทหารพรานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งจัดกำลังจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเจ้าหน้าที่กระจายกำลังครอบคลุมพื้นที่สำคัญค่ะทั้งป่าภูเขาแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนไทยพุทธจุดยุทธศาสตร์แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตรับผิดชอบเพื่อจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวรวมถึงสกัดกั้นความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้หน่วยเฉพาะกิจยะลาระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวก็จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางสนธิกำลังร่วมกับกรมสัมภากรนะคะตรวจค้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่5จังหวัดค่ะทลายเครือข่ายลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมสามารถจับผู้ต้องหาได้3คนสร้างความเสียหายต่อรัฐกว่า300ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะคะร่วมกับกรมสัมภากรนำกำลังเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกสต์บินทลายเครือข่าย

0: บินผีทวงคืนภาษีชาติโดยนำหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน5จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดชัยภูมิผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลภาษีอากรกลางได้3คนประกอบไปด้วยตัวแทนขายเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้รับเงินแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมพร้อมกับตรวจยึดของกลางกว่า200รายการอย่างเช่นเอกสารใบกำกับภาษีแฟ้มรายงานภาษีสมุดบัญชีธนาคาร18เล่มแล้วก็ตราประทับบริษัท18ตราโดยหลังปฏิบัติการค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่มาแถลงข่าวนะคะระบุว่าพฤติการของเครือข่ายนี้จะใช้กลุ่มไลน์เฉพาะติดต่อขายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าให้บริการจริงจากนั้นจะให้ลูกค้าค่ะโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วก็จัดส่งเอกสารปลอมผ่านทางไปรษณีย์โดยเครือข่ายนี้มีการว่าจ้างสำนักงานบัญชีให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็ยื่นงบรายได้เท็จปีละ300ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐนั้นรวมกว่า360ล้านบาทค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทต่อการกระทำผิด1กรรมพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อซื้อใบกำกับภาษีปลอมมาใช้เพื่อที่จะยื่นเครดิตภาษีเนื่องจากจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้ด้วย
1: ด้านตำรวจ

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกับนานๆเข้ากรุงเทพที่ไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนาครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ติธวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่แล้วนั้นคุณครูให้นักเรียนไปฝึกเขียนอะไรมาคะฝึกเขียนชื่อและนามสกุลของตนเองมาใช่ไหมคะนักเรียนกลับไปฝึกเขียนมาหรือเปล่าฝึกเขียนใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะกลับไปฝึกเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองมาหรือเปล่าคะเก่งมากมากเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองเอนักเรียนจะทำได้ไหมนะทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชื่อเรื่องกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรในช่วงนี้เราจะเรียนเรื่องบันทึกประวัติส่วนตัวนะคะทำประวัติส่วนตัวแสดงว่าคุณครูจะให้นักเรียนเขียนชื่อจริงของตัวเองนามสกุลที่อยู่อาหารที่ชอบสีที่ชอบแล้วก็สถานที่เที่ยวที่นักเรียนชอบไปนักเรียนรู้หรือยังว่าตัวเองชอบสีอะไร
1: ร
0: ู้ใช่ไหมคะชอบอาหารอะไรรู้ไหมคะรู้ชอบไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกเขียนในวันนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องบอกประวัติส่วนตัวและบันทึกประวัติส่วนตัวได้ค่ะเอเด็กๆบอกประวัติส่วนตัวของตัวเองได้ไหมคะ
1: ได้
0: แล้วจะบันทึกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้บันทึกประวัติส่วนตัวของตนเองได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้นักเรียนฝึกร้องด้วยนะคะชื่อเพลงว่าชื่อของเธอฉันไม่รู้จักนักเรียนเคยได้ยินไหมคะใครเคยได้ยินบ้างยกมือใครไม่เคยได้ยินเอามือลงแสดงว่าเด็กๆไม่เคยได้ยินนะคะเพลงชื่อของเธอฉันไม่รู้จักเดี๋ยวจะให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงนี้ไปพร้อมกับท่าประกอบเพลงจะทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ตอนนี้นักเรียนยืนขึ้นเลยนักเรียนปลายทางก็ยืนขึ้นนะคะอ้าวหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะพร้อมหรือยังบรรทัดแรกชื่
1: อของเธอ
0: ฉันไม่รู้จัก
1: ครูร
0: ้
1: องท
0: ักนักเรียนเข้าใหม
1: ่
0: ชื่อของเธอฉันจำไม่ได
1: ้
0: ชื่ออะไร
1: ขอให
0: ้
1: บอกมา
0: ได้ไหมคะ
1: ได้
0: พร้อมชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูร้องทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมไอ้หนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบพร้อมพร้อมชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูร้องทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาได้หรือยัง
1: ได้
0: อ้าวหันหน้าเข้าหาครูตัวเองเลย

0: ีครูหรือยังใครยังไม่มีครูใครยังไม่มีครูหนูมาหาครูครูมีครูแล้วนะคะดูพร้อมไหมคะพร้อมชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูร้องทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาได้หรือยังได้ยังเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยปรบมือให้ตัวเองด้วยนั่งลงเลยนักเรียนไปทางนั่งลงเลยนะคะเพื่อนครูให้นักเรียนร้องเพลงนี้แสดงว่าวันนี้จะต้องเกี่ยวกับการเขียนชื่อของตัวเองค่ะนักเรียนคะทำไมเราต้องมีชื่อทำไมเราต้องมีชื่อทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: ไอคิวลองตอบสิคะ
2: เดี๋ยวเพื่อนไม่รู้จักครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้จักไม่มีคนรู้จักเราถ้ามีคนมาถามชื่อเราตอบเราก็ตอบไม่ได้ว่าเราชื่ออะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีชื่อ
1: ค
0: ุ
1: ณครูจะได้บอกชื่อเราถูก
0: คุณครูจะได้เรียกชื่อของเราถูกคุณครูจะได้เรียกชื่อของเราถูกใช่ไหมคะชื่อนั้นมีความสำคัญมากๆเลยถ้านักเรียนไม่มีชื่อคุณครูก็เรียกนักเรียนไม่ถูกใช่ไหมคะเธอน่ะไปหยิบปากกาให้ครูหน่อยอยู่บนโต๊ะเธอไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียกชื่อแต่ถ้าคุณครูเรียกว่าอีคิวอีคิวไปหยิบปากกาแดงบนโต๊ะให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะไปถูกคนไหมคะคุณครูเรียกถูกคนไหมถูกคนแต่ถ้าคุณครูเรียกเธอไหนล่ะไม่รู้ว่าเธอไหนมีหลายเธอเลยเพราะว่าเด็กๆไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นชื่อนั้นสำคัญนักเรียนจะต้องมีชื่อค่ะทำไมเราต้องมีชื่อนะคะเพราะชื่อนั้นนะคะคือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเป็นคำต่างๆค่ะเพื่อใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของชื่อนั้นใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของเช่นสัตว์เลี้ยงที่บ้านของนักเรียนก็ต้องมีชื่อเช่นเจ้าน้ำตาลเป็นชื่ออะไรชื่อแมวได้ไหมได้ชื่อสุนัขได้ไหมได้ลักกี
1: ้
0: ปูก้าแวนด้าอะไรนะคะเราเป่า
1: เรนโบ
0: ว
1: ์
0: เรนโบว์ลีโอพอแล้วเอามือลงเห็นไหมคะสัตว์เลี้ยงของนักเรียนก็ต้องมีชื่อเหมือนกันถ้าสัตว์เลี้ยงของนักเรียนไม่มีชื่อเวลานักเรียนเอาอาหารไปให้เขาจะวิ่งมาหาเราไหมคะไม่มานะคะถ้าสัตว์เลี้ยงของนักเรียนไม่มีชื่อเราเอาอาหารไปให้เขาก็ไม่มาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยเรียกเขาหรือเปล่าหรือว่าเรียกใครนั่นเองค่ะสิ่งของก็เหมือนกันสิ่งของก็ต้องมีชื่อเช่นกระเป๋า
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี
1: ้
0: พัดลม
1: ทีว
0: ี
1: แอร
0: ์รีโมทคอมพิวเตอร์พอแล้วค่ะเห็นไหมคะชื่อสิ่งของก็ต้องมีชื่อเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นผมชื่อมาวินครับฉันชื่อหันสาค่ะเห็นไหมคะเด็กสองคนนี้ยังมีชื่อเลยจะได้รู้ว่าใครชื่ออะไรค่ะชื่อสำคัญอย่างไรชื่อสำคัญอย่างไรชื่อสำคัญอย่างไรคะคุณครูจะได้เรียกถูกเช่นบีดไปหยิบน้ำให้คุณครูหน่อยหันสาไปหยิบสมุดให้คุณครูหน่อยตังๆเก็บขยะใส่ถังขยะด้วยค่ะอีคิวนั่งตัวตรงค่ะ เห็นไหมคะคุณครูสามารถเรียกชื่อได้ว่าใครเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นชื่อจึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะการใช้ชื่อเรียกแทนบุคคลเป็นสิ่งที่ควรมีค่ะควรมีตั้งแต่ที่เราเกิดเลยตอนที่เราเกิดคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อให้เราแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ตั้งชื่อให้เราแล้วหากไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนตามกฎหมายแล้วบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องมีชื่อตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งชื่ออาจจะซ้ำกันได้ชื่อซ้ำกันได้ไหมคะ
3: ใช
0: ่เช่นหันษาเล็กหันษาใหญ่ถ้าชื่อซ้ำกันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสรรพนามให้ใช่ไหมคะหันษาเล็กหันษาใหญ่อีคิวเล็กอีคิวใหญ่ฟ้าใสเล็กฟ้าใสใหญ่เพราะว่าชื่อซ้ำกันนักเรียนคะฟังก่อนถ้าไม่มีชื่อถ้าไม่มีชื่อจะมีผลอย่างไรถ้าไม่มีชื่อจะมีผลอย่างไรเพื่อนๆจะรู้จักเราไหมคะถ้าคุณครูหนูไม่บอกว่าครูชื่ออะไรนักเรียนจะรู้จักครูไหมคะ
3: ไม
0: ่รู้จักครูถ้าเติร์ดไม่บอกว่าเติร์ดชื่ออะไรจะมีเพื่อนรู้จักเติร์ดไหมคะ
3: ไม
0: ่มีเลยนะคะถ้าไม่มีชื่อนะคะจะส่งผลอย่างไรนะคะจะส่งผลเราจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรแม้แต่ตัวเราก็ไม่รู้ว่าเราชื่ออะไรเพื่อนๆก็ไม่รู้จักเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นชื่อนั้นสำคัญเด็กๆจะต้องมีชื่อค่ะสูติบัตรหรือใบเกิดนักเรียนยังจำได้ไหมคะ
4: จำได้
0: ยังจำลักษณะเอกสารแบบนี้ได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่ได้ขอคุณพ่อคุณแม่ดูหรือ
4: ย
0: ัง นี่ก็คือสูติบัตรหรือใบเกิดที่นักเรียนจะได้ตอนที่ตัวเองนั้นเกิดมาซึ่งในใบเกิดนะคะมีอะไรบ้างรู้ไหมคะมีชื่อจริงของเรามีนามสกุลมีวันเดือนปีเกิด
4: ช
0: ื่อสถานที่เกิดชื่อคุณพ่อคุณแม่ชื่อคุณตาคุณยายไม่มีค่ะ
4: ชื่อตัวเราน
0: ั่นแหละมีชื่อตัวเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะวันเดือนปีนะคะจะปรากฏอยู่ในนี้เลยวันเดือนปีที่เราเกิดนะคะจะปรากฏอยู่ในสูติบัตรหรือใบเกิดค่ะซึ่งสูติบัตรนะคะเป็นเอกสารทางราชการที่ออกให้เมื่อตอนเราเกิดและมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรานะคะนักเรียนอย่าลืมไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูว่าสูติบัตรหรือใบเกิดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงในสูติบัตรหรือใบเกิดมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเรานะคะลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูบัตรประจำตัวประชาชนตอนนี้นักเรียนมีหรือยัง
3: ม
0: ีแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่มีใครยังไม่มีเอามือลงนะคะใครที่ยังไม่มีให้นักเรียนไปทำให้คุณพ่อคุณแม่พาไปทำนะคะเพราะว่าเราจะทำตอนอายุกี่
3: ป
0: ี
3: 7
0: ปีหรือ7ขวบนั่นเองค่ะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะจะเป็นเอกสารที่รัฐออกให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่
3: 7
0: ปีถึง70ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนอายุ7ปีแล้วให้นักเรียนจะปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนของเรานั่นเองค่ะต่อไปเล่าสู่กันฟังวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนออกมาแนะนำตัวคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนรู้จักชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นของตัวเองหรือเปล่าได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ขอเป็นตัวแทนกลุ่มละ1คนแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่คุณครูขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ก่อนแล้วกันค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะมาเลยทั้ง2คนเลยค่ะเราจะเริ่มจากคนที่1ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายถาปนวัฒน์นามสกุลดีเสียงชื่อเล่นชื่อพลอยครับ
0: โอ้เก่งมากๆเลยนะคะรู้จักชื่อจริง นามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นของตนเองด้วยใช่ไหม

0: คะคุณครูถามพลอยว่าพลอยชอบสีอะไร
1: สีฟ้าครับ
0: ชอบสีฟ้าชอบทานอาหารอะไรคะ
1: ส้มตำครับ
0: โอ้ยส้มตำเด็กชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: เด็กชอบคุณครูก็ชอบเหมือนกันนะคะชอบไปเที่ยวที่ไหน
1: ไปเที่ยวที่ห้างครับ
0: ชอบไปเดินห้างใช่ไหมคะห้างสรรพสินค้าไปซื้ออะไรคะ
1: ไปซื้ออาหารค
0: ่
1: ะ
0: ไปซื้ออาหารไปกับใครเอ่ย
1: ไปกับพ่อแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะปรบมือให้พลอยด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะคนต่อไปเลย
3: สวัสดีครับผมชื่อเดชชานรวัตรรูปวิเฮอครับชื่อเล่นชื่อโอเมกครับ
0: ชื่ออะไรนะคะโอเมกใช่ไหมคะโอเมกชื่อจริงว่าอะไรนะคะ
3: เดชานรวัตรรูปวิเฮอรัต
0: แล้วนามสกุลล่ะคะอ้าวนามสกุลก็ที่โอเมกบอกไปนั่นเองใช่ไหมคะแล้วชื่อเล่นว่าอะไรคะ
3: เดชานรวัตรรูปวิเพลัต
0: ชื่อเล่นคือชื่อที่เพื่อนเพื่อนเรียกที่คุณครูเรียกที่คุณพ่อคุณแม่เรียกก็คือโอเมกนั่นเองนั่นคือชื่อเล่นนะคะโอเมกชอบสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงชอบทานอาหารอะไรคะ
3: ข้าวผัด
0: อะไรนะคะ
3: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดข้าวผัดอะไรเอ่ย
3: ข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก
0: ่ข้าวผัดไก่เด็กๆชอบไหมคะชอบไหมคุณครูก็ชอบเหมือนกันคุณครูชอบทานข้าวผัดมากๆเลยแล้วโอเมกชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
3: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลใช่ไหมคะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้โอเมกด้วยค่ะอ่ะกลุ่มต่อไปขอเป็นกลุ่มที่ห้ามาเยอะเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิพิธภิบาลหนูดมชื่อเล่นชื่อปันครับ
0: ชื่อน้องปันปันใช่ไหมคะน้องปันปันชอบสีอะไรคะ
4: สีม่วง
0: ชอบสีม่วงเพื่อนๆคะได้ยินไหมปันปันบอกว่าชอบสีม่วงพอถึงวันสำคัญหรือวันเกิดซื้อของขวัญที่เป็นสีม่วงให้ปันปันเลยนะคะแล้วปันปันชอบทานอาหารอะไรคะ
4: ก๋วยเตี๋ยว
0: ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ย
4: ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก
4: ่ก๋วยเตี๋ยวไก่
0: โอ้ชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่เหมือนกับคุณครูเลยค่ะคุณครูก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่เหมือนกันค่ะแล้วปันปันชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
4: สระบุรี
0: ชอบไปเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีไปกับใครเอ่ย
4: คุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่สนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้ปันปันด้วยค่ะคนต่อไปเลยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมชื่อ
5: กิติพงศ์ตัวพาราครับ
0: ชื่อเล่นว่าอะไรคะ
5: น้องปั้นดินครับ
0: น้องปั้นดินน้องปั้นดินชอบไปเที่ยวที่ไหนคะทะเลน้ำตก
5: ชอบไปน้ำตกครับ
0: โอ้ชอบธรรมชาตินะคะไปเล่นน้ำที่น้ำตกใช่ไหมคะแล้วปั้นดินชอบทานอาหารอะไรคะ
5: ข้าวผัดครับ
0: ชอบข้าวผัดชอบข้าวผัดอะไรคะ
5: กุ้งครับ
0: โอ้ชอบข้าวผัดกุ้งเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: คุณครูก็ชอบเหมือนกันแล้วปั้นดินชอบสีอะไร
5: สีเทาครับ
0: โอ้ชอบสีเทาทำไมถึงชอบสีเทาคะเพราะว่าม
5: ันเท
0: ่โอ้มันเท่นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้ปั้นดินด้วยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะ
6: สวัส

0: มั้ยคะแล้วชอบสีอะไรคะ
1: ดำครับ
0: ชอบสีดำเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: มันเท่ครับ
0: มันเท่เหมือนกับสีเทาเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ทะเลครับ
0: ชอบไปเที่ยวทะเลทำไมถึงชอบไปเที่ยวทะเลคะ
1: มันสนุกครับ
0: สนุกนะคะชอบไปเล่นน้ำไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบไปเล่นน้ำไปเล่นทรายไปเกาะเจดีย์ทรายแล้วก็ทะเลเนี่ยอากาศดีด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคนต่อไปเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลพิษแสงอินค่ะ
0: ชื่อเล่นว่าอะไรคะ
2: หันสาค่ะ
0: น้องหันสานั่นเองเพื่อนชื่อว่าอะไรคะ
3: ห
0: ัน
3: สาเล็ก
0: หันสาเล็กก็น้องหันสาเล็กเพราะว่าห้องนี้มีชื่อซ้ำกันใช่ไหมคะ
3: ม
0: ีชื่อซ้ำกันอยู่สองคนจึงให้เป็นหันสาเล็กหันสาหันสาชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: ทะเลค่ะ
0: ชอบไปเที่ยวทะเลแสดงว่าไปกับนาวาได้เลยแล้วชอบอาหารอะไรคะ
2: สปาเกตตี้ค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: สปาเกตตี้ค่ะ
0: สปาเกตตี้ค่ะแล้วหันสาชอบสีอะไร
2: ชอบสีส้มค่ะ
0: ชอบสีส้มชอบสีเดียวกับคุณครูเลยคุณครูก็ชอบสีส้มเหมือนกันถ้าใครอยากซื้อของฝันให้กับหันสาซื้อสีส้มให้นะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้งสองคนเลยค่ะเหลืออีกกี่กลุ่ม2กลุ่มขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะคนแรกของเราเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปงคลีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
0: กลุ่มที่1คะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรกลุ่มที่3คะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรน้องปลายนั่นเองใช่ไหมคะน้องปลายน้องปลายชอบสีอะไรคะ
5: สีชมพูค่ะ
0: สีชมพูหวานแหววเลยแสดงว่าเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะเพื่อนเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะด้วยนะคะแล้วอาหารที่น้องปลายชอบคืออาหารอะไรคะ
5: สปาเกตตี้ค่ะ
0: สปาเกตตี้อ๋อสปาเกตตี้เหมือนกับหันสาเล็กเลยนะคะแล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
5: สวนน้ำค่ะ
0: ชอบไปเที่ยวสวนน้ำเพราะว่าอะไรเอ่ย
5: มันสนุกดีค่ะ
0: สนุกชอบไปเล่นน้ำใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: แล้วไปกับใครคะ
5: คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ไปกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเก่งมากๆใครคะปรบมือให้น้องปายด้วยค่ะคนต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภคณาสินทักษนัยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องต่างๆค่ะ
0: กลุ่มที่1คะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรกลุ่มที่5คะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อว่าต่างๆค่ะต่างๆค่ะต่างๆชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
6: ที่ห้างสรรพสินค้าค่ะ
0: ชอบไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าไปตากแอร์เย็นๆแล้วก็ไปซื้อของด้วยใช่ไหมคะแล้วต้องชอบทานอาหารอะไรคะ
6: สปาเกตตี้ค่ะ
0: สปาเกตตี้เหมือนกับปลายเลยแล้วต่างๆชอบสีอะไรคะ
6: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้าค่ะเพื่อนๆชอบสีฟ้าไหมคะคุณครูชอบสีฟ้าเหมือนกับต่างๆเลยคุณครูชอบสีส้มแล้วก็สีฟ้าด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายอยากจะออกแล้วขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะได้เลยค่ะยืนเรียงเลยคนที่1พร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะเพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐาพลค่อยกูชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: เพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะ
3: ไอดี
0: เพื่อนชื่อเล่นว่าไอดีนะคะไอดีชอบไปเที่ยวที่ไหน
7: โรงแรม
0: มีสถานที่อื่นอีกไหมคะที่ไหนคะที่ชอบไป
7: ทะเล
0: ชอบไปทะเลนะคะแล้วไอดีชอบทานอาหารอะไรคะ
7: ไก่ทอด
0: ชอบทานไก่ทอดและสีที่ไอดีชอบล่ะคะชอบสีอะไรเอ่ย
7: น้ำเงิน
0: ชอบสีน้ำเงินนะคะชอบสีน้ำเงินอ่ะคนต่อไปเลยค่ะ
8: สวัสดีครับผมเด็กชายณัฐวัฒน์ธรรมเขียวครับชื่อเล่นชื่อน้องอีคิวครับ
0: เพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อเล่นว่าอีคิวอีคิวชอบ

0: เอ้ย
1: สีส้มครับ
0: ชอบสีส้มชอบทานอาหารอะไรคะ
1: สปาเกตตี
0: ้สปาเกตตี้ใช่ไหมคะแล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: มาร์เก็ตครับ
0: ชอบไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสลัดพัชโชคศรีธราธรชื่อเล่นชื่อบีดครับ
0: เพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะเพื่อนชื่อเล่นว่าบีดบีดชอบทานอาหารอะไรคะ
3: สปาเกตตี้ครับ
0: สปาเกตตี้ชอบสีอะไรคะ
3: สีฟ้าครับ
0: ชอบสีฟ้านะคะแล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
3: สวนน้ำครับ
0: ชอบไปเที่ยวสวนน้ำชอบไปเล่นน้ำใช่ไหมคะว้าวเด็กๆชอบเล่นน้ำไหมคะ
4: ชอบ
0: ชอบเล่นน้ำใช่ไหมคะสามารถไปเที่ยวกับบีบได้นะคะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัชวันบุญยาภักดีชื่อเล่นชื่อน้องฟินิกค่ะ
0: เพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะเพื่อนชื่อเล่นว่าฟินิกฟินิกชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
5: ไปสวนสนุกค่ะ
0: ชอบไปสวนสนุกแล้วชอบสีอะไรคะ
5: ชมพูค่ะ
0: ชอบสีชมพูชอบทานอาหารอะไรคะ
5: สปาเกตตี้ค่ะ
0: สปาเกตตี้นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะเก่งมากๆเลยเชิญเลยค่ะถือไปก่อนเด็กๆ ก็ได้รู้ประวัติของเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะได้รู้ประวัติของตัวเองด้วยได้รู้ประวัติของเพื่อนๆด้วยเป็นการเล่าสู่กันฟังว่าฉันชื่ออะไรชื่อจริงว่าอะไรชื่อเล่นว่าอะไรนามสกุลอะไรชอบสีอะไรชอบทานอาหารอะไรชอบไปเที่ยวที่ไหนนอกจากจะได้รู้ประวัติของตัวเองแล้วยังได้รู้ประวัติของเพื่อนๆด้วยเพราะเพื่อนๆนั้นออกมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังค่ะคำถามการเรียนรู้ประวัติของตนเองมีประโยชน์อย่างไรการเรียนรู้ประวัติของตนเองมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ประวัติของตนเองนั้นมีประโยชน์ไหมคะ
6: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรคะ
6: จะได้รู้วันเดือนปีเกิด
0: จะได้รู้วันเดือนปีเกิดของตัวเอง
6: จะได
0: ้
6: ร
0: ู้
6: ว
0: ัน
6: เก
0: ิ
6: ด
0: จะได้มีคนรู้จักหมดหรือยังจะได้เรียกชื่อถูกใช่ไหมคะการเรียนรู้ประวัติของตนเองนั้นมีประโยชน์อย่างมากเลยเหมือนกับที่เพื่อนบอกจะได้รู้วันเดือนปีเกิดของตัวเองรู้ว่าตัวเองชื่ออะไรใช่ไหมคะทำให้เรารู้ว่าเรานั้นชื่ออะไรอ๋อเราชื่ออีคิวนะฉันชื่อหันสานะฉันชื่อครูหนูนะจะได้รู้ด้วยว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรเกิดที่ไหนรู้ไหมคะเกิดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรเกิดสถานที่ไหนบ้านเดิมมาจากไหนนั่นเองค่ะเราควรรู้จักเรื่องราวอะไรบ้างเกี่ยวกับตนเองเราควรรู้จักเรื่องราวอะไรบ้างเกี่ยวกับตนเอง 1. เลยวันเดือนปีเกิด 2.อะไรอีกสถานที่เกิดใช่ไหมคะ
6: อ
0: ายุวันเกิดอายุนะคะอาจเราไปดูกันว่าเราควรรู้จักเรื่องราวอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตนเองนะคะเราควรรู้จักวันเดือนปีเกิดนั่นเองหรือวันเกิดเราควรจะรู้ว่าเราเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่สถานที่เกิดเราเกิดที่โรงพยาบาลไหนนะคะแล้วก็ชื่อผู้ปกครองคุณพ่อชื่ออะไรคุณแม่ชื่ออะไรเป็นเรื่องราวที่เราควรจะรู้ค่ะการรู้เรื่องราวของตนเองมีผลดีอย่างไรการรู้เรื่องราวของตนเองมีผลดีอย่างไรคะ รู้ไหมเอ่ยการรู้เรื่องราวของตนเองนะคะจะทำให้รู้เรื่องราวของตนเองมากขึ้นว่าเราชอบทานอะไรหรือว่าแพ้อาหารอะไรชอบไปเที่ยวที่ไหนนั่นเองค่ะถ้านักเรียนอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองให้มากขึ้นนักเรียนควรจะสอบถามผู้ที่รู้เช่นใครบ้างคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะหรือสอบถามผู้ปกครองที่รู้จักประวัติของเราเป็นอย่างดีเราก็ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราได้ใช่ไหมคะหรือสอบถามญาติผู้ใหญ่ของเรายกตัวอย่างเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ได้ที่เป็นญาติของเราท่านจะรู้ประวัติความเป็นมาของเราเป็นอย่างดีเลยค่ะการสอบถามเรื่องราวของตนเองนะคะควรเลือกสอบถามจากผู้ที่รู้จักเราดีพอถ้าไปสอบถามคนที่ไม่รู้จักเรามากนักก็อาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องแล้วเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ค่ะตัวอย่างคำถามที่นักเรียนควรจะไปสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเองคำถามแรกเลยหนูเกิดที่ไหนคะคุณพ่อหนูเกิดที่ไหนคะคุณแม่โรงพยาบาลอะไรคะคำถามที่สองบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันเป็นบ้านเดิมหรือว่าเราย้ายมาจากที่อื่นคะคุณแม่คำถามต่อไปหนูเคยเข้าโรงเรียนอื่นก่อนโรงเรียนปัจจุบันหรือเปล่าตอนอนุบาลหนูเรียนที่ไหนคะคุณพ่อหนูไปเรียนที่ไหนมาคะคุณแม่นี่คือข้อมูลที่เราจะสอบถามผู้ปกครองนะคะเมื่อตอนที่หนูยังเป็นเด็กยังเล็กอยู่มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนอกจากพ่อแม่แล้วมีใครอีกที่เคยเลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่ที่หนูยังเป็นเด็กอยู่อาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณลุงก็ได้นะคะหนูเคยเจ็บป่วยร้ายแรงหรือไม่แล้วหนูป่วยเป็นอะไรคะเนี่ยเราก็สอบถามข้อมูลนี้จากผู้ปกครองของเราได้เลยค่ะตัวอย่างการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะฟังนะคะตัวอย่างการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองเช่นมาวินเกิดที่โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาวินมีพี่สาว1คนบ้านที่อยู่เดิมเป็นบ้านที่พ่อแม่เช่าอยู่แถวชายทะเลหัวหินต่อมาพ่อแม่ซื้อบ้านใกล้โรงเรียนวังไกลกังวลมาวินเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้านซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนปัจจุบันมาวินอายุ7ปีกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์พี่สาวของมาวินชื่อปลายเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนเดียวกันนะคะนี่คือตัวอย่างการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองประวัติความเป็นมาของตนเองตั้งแต่ชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเรียนที่โรงเรียนไหนมีพี่สาวกี่คนและพี่สาวชื่ออะไรค่ะตัวอย่างที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นักเรียนดูนะคะดูเราจะติดรูปภาพของเราเลือกรูปภาพที่น่ารักน่ารักมา1รูปเขียนชื่อสมมุติว่าชื่อเด็กชายน้ำมนเขียนไปเลยต่อมาคือนามสกุลนามสกุลเรียนดีนะคะต่อมาที่อยู่ปัจจุบันนักเรียนเขียนที่อยู่ของตัวเองได้มั้ยคะได้ไหมคะถ้าไม่ได้ไม่ต้องเขียนเว้นเอาไว้นะคะครอบครัวมีสมาชิกกี่คน มีกี่คนสมมติว่ามี4คนเขียนไปเลย4คนประกอบไปด้วยพ่อแม่น้องสาวแล้วก็ตัวฉันอาหารที่ชอบ

ชอบอะไรเช่นคุณครูชอบข้าวเหนียวไก่ทอดคุณครูก็จะเขียนลงไปชอบสีอะไรชอบสีเขียวฉันชอบไปเที่ยวที่ไหนชอบไปเที่ยวที่ทะเลนี่คือตัวอย่างการบันทึกประวัติความเป็นมาของตนเองค่ะความสำคัญของการบันทึกประวัติของตัวเองค่ะ 1. เราจะได้รู้จักประวัติส่วนตัวของตัวเองมากขึ้น 2. สามารถนำไปสมัครเรียนสมัครงานได้ 3. นำไปทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนประวัติของตนเองได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะก่อนที่จะไปฝึกเขียนนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องชื่อนั้นสำคัญไฉนโดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลและประวัติความเป็นมาของตนเองแล้วบันทึกข้อมูลพร้อมติดภาพประกอบค่ะคำชี้แจงของครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานในวันนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะใบงานที่4นะคะเรื่องชื่อนั้นสำคัญไฉนเปิดไปหน้าที่71ค่ะ71เจอไหมคะใครยังไม่เจอยกมือค่ะเจอแล้วดูนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนเจอแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะดูค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนไปพร้อมๆกันตอนนี้ดูเลย 1. ให้นักเรียนกลับไปหาภาพถ่ายของตนเองที่น่ารักที่สุดที่สวยที่สุดที่หล่อที่สุดมาติดเลยลงในกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนเห็นกรอบสี่เหลี่ยมไหมคะที่เขียนว่าติดภาพเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อเราติดภาพเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อจริงชื่อจริงชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรเขียนลงไปเลยแล้วตามด้วยนามสกุลค่ะตอนนี้เขียนชื่อตัวเองเลยค่ะชื่อนามสกุลนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะบรรทัดแรกเขียนชื่อจริงและนามสกุลค่ะชื่อจริงของตัวเองนะคะชื่อว่าอะไร

รียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อมูลที่2คือที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมคะถ้าไม่ทราบนักเรียนไม่ต้องเขียนเว้นเอาไว้ไปถามผู้ปกครองมาบรรทัดที่3เลยครอบครัวมีสมาชิกกี่คนมีกี่คนสมาชิกจะต้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะมีกี่คนคะถ้ามี5คนก็เขียน5มี4ก็เขียน4เขียนลงไปเลยมีกี่คน

่ะมี4คนมี5คนมี6คนมี7คนประกอบไปด้วยใครบ้างประกอบไปด้วยใครบ้างเช่นพ่อแม่ใครอีกน้องสาวพี่สาวแล้วก็อย่าลืมนับตัวฉันไปด้วยบางครอบครัวอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วย

0: ข้อมูลต่อไปนะคะอาหารที่ชอบชอบอาหารอะไรเขียนลงไปชอบสีอะไรอาหารที่ชอบเช่นส้มตำไก่ย่างสีที่ชอบเช่นสีฟ้าสีส้มสีแดงและข้อมูลสุดท้ายก็คือฉันชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวที่ไหนยกตัวอย่างเช่นทะเลนะคะก็จดบันทึกลงไปเลยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเอ่ยตอนนี้มีนักเรียนยังเขียนข้อมูลไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครูฝากให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ข้อมูลที่นักเรียนจะต้องไปสืบค้นมีอะไรบ้างคะที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ติดรูปถ่ายมาให้คุณครูด้วยทำได้ไหมคะได้ไหมคะได้ตอนนี้เก็บใบงานของตัวเองเลยค่ะ1 23 4 5 6 7 8 9 10ค่ะหมดเวลาหันหน้ามาหาคุณครูเลยเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะการบันทึกประวัติส่วนตัวของตนเองใช่ไหมคะอ่ะประวัติส่วนตัวทำประวัติส่วนตัววันนี้นักเรียนได้ฝึกทำไปแล้วประวัติหรือเรื่องราวความเป็นมาของตนเองที่เราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วค่ะก็คือชื่อนามสกุลของตนเองจำนวนพี่น้องที่อยู่ปัจจุบันเพื่อนำมาจดบันทึกเป็นประวัติส่วนตัวค่ะเพื่อที่เราจะนำไปสมัครเรียนสมัครงานแล้วก็ทำแฟ้มสะสมผลงานของตนเองทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะวันนี้คุณครูให้กลับไปทำอะไรคะ
1: ป
0: ิ
1: ดห้อง
0: ถ
1: าม
0: ทำอะไรคะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ว่าที่อยู่ปัจจุบันคืออะไรแล้วก็เขียนลงมาแล้วก็ติดรูปถ่ายของตนเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่5เรื่องของใช้ของฉันค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ฝึกเขียนประวัติของตนเองแล้วรู้สึกเป็นไงคะสนุกใช่ไหมคะอ่ะแล้วอย่าลืมนำกลับไปเป็นการบ้านด้วยไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่ทราบข้อมูลนะคะให้กลับไปสอบถามผู้ปกครองของตนเองหรือคุณพ่อคุณแม่ของตนเองได้เลยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนความปลอดภัยทางน้ำ
1: เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
2: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
3: สวัสดีครับ
2: เด็ก
3: ๆ
2: กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเงี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
2: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
3: จะไม่น้ำค่ะที่น้ำลึก
2: อ๋อที่น้ำลึกๆนั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะคะก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
3: แต่พี่เอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่เอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
3: ผู้ใหญ
2: ่มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
1: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะ3คำสั้นๆง่ายๆคือ
4: ไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บค่ะ
1: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
3: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่เอย่าได้ไหมคะ
1: ว่ายน้ำ
3: หนูอยากไปพายเรือด้วยอะค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อดัม
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
2: ๆน่าใส่ไหมครับ
3: น่าใส่มากเลยค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้และรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: เอ๊พี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
2: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
2: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆครับอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
4: เสื้อชูชีพ
2: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
3: หมวกเน
2: าะเดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดี
2: เลยอันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
2: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่า รับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
2: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ตัง
2: นะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
1: เอ๊ะพี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอคะ
2: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
2: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อซูชิที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
2: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ลงมาไม่ได้
1: ส
3: ิ
1: ทำยังไงดีคะเด็กๆ
3: อันนั่นไงคะที่เป่าลม
1: โอ้ใช่แล้วคุณแรงนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
2: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็ก
4: ๆใช่ค
1: ่
4: ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันละกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ครับผม

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทั้งหมดทำความพะโล้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกันครับกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิบประกรณ์สี่พรมทองนะครับวันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราก็จะยังอยู่ในเรื่องเดิมครับเป็นชั่วโมงที่2แล้วในเรื่องของการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนักเรียนชั้นป.1 นะของเราเนี่ยก็จะเขียนโปรแกรมแบบอันบักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมาดูที่กิจกรรมของเรานะครับเป็นคำถามกันก่อนนะครับเป็นคำถามกัน

0: ก่อนนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและกิจกรรมที่ทำเนี่ยมีลำดับขั้นตอนอย่างไรถามคำถามแรกก่อนครับนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนครับทำอะไรบ้างครับลูก
1: ทำก
0: ัน
1: บ้าน
0: เพื่อนเราบอกว่าทำกันบ้านคนอื่นล่ะ
1: ทบทวน
0: บทเรียนคนอื่นมีกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากทำกันบ้านไหมจับไมค์ตอบเลยก็ได้ลูกจับไมค์เลยทำอะไรหลังจากที่เราทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับ
2: ระบายสี
0: มีระบายสีเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับคนอื่นมีกิจกรรมอื่นไหมครับมีไหมครับด้านนี้ด้านนี
2: ้เรียนศิลปะ
0: เรียนศิลปะวาดรูปดีมากคนอื่นมีคำตอบอื่นไหมครับนอกเหลือจากบทเรียนมีอย่างอื่นอีกไหม
1: ม
0: ีอย่างอื่นไหมมีอะไรครับตอบอะไรก็ได
1: ้
0: ปั่นจักรยานไปออกกำลังกายช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องรดน้ำต้นไม้ยอดเยี่ยมมากเลยคำตอบกรอกน้ำช่วยงานบ้านใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับเอาละครับนั่นคือคำตอบจากคำถามแรกใช่ไหมครับที่คุณครูถามว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อนของเราก็ตอบออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกเหนือจากการทำการบ้านทบทวนบทเรียนมีปั่นจักรยานออกกำลังกายใช่ไหมครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเลี้ยงน้องใช่ไหมครับกรอกน้ำเยอะแยะมากมายเลยแล้วกิจกรรมที่ทำเนี่ยมีลำดับขั้นตอนอย่างไรนะครับมีลำดับขั้นตอนอย่างไรเราจะยกตัวอย่างเป็นกรอกน้ำแล้วกันกรอกน้ำเนี่ยมีลำดับขั้นตอนอย่างไรครับขั้นตอนแรกคือต้องทำอะไร
1: เป
0: ิดฝาขวดน้ำแล้วทำไงอีกแล้วก็นำน้ำ
1: ใส่เข้าไป
0: นำน้ำเททราย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: กดใส่
0: ก็บางคนบอกว่าเททรายบางคนบอกว่ากดใส่ใช่ไหมครับแล้วมีขั้นตอนอื่นอีกไหมหลังจากที่พอเราเปิดฝาขวดนำน้ำใช่ไหมหยิบน้ำมาเททรายกรอกลงไปในขวดน้ำบางคนก็บอกกดน้ำปิดฝาแล้วไปไหนต่อครับนำไปวางหรือนำไปจัดเก็บในสถานที่อะไรครับ
1: ตู้เย็น
0: บางคนเขาบอกตู้เย็นบางคนก็บอกว่าเอาไปวางไว้ในตู้เย็นหรือในที่เก็บของที่เก็บของได้ไหมไม่ได้อาจจะไม่ได้นะครับเอาละครับเหล่านั้นนะครับเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเลยนะครับซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาได้อย่างดีนะครับครูก็ทำการยกตัวอย่างที่อะไรครับการกรอกน้ำนะครับแนวคำตอบของเราก็คืออ่านหนังสือใช่ไหมครับเด็กๆก็ตอบออกมาแล้วก็ในส่วนของการไปออกกำลังกายด้วยนะครับเพื่อนของเราบอกว่าไปปั่นจักรยานใช่ไหมครับไปที่อีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนเคยวางแผนการทำกิจกรรมของตนเองหรือไม
1: ่
0: เคยวางแผนอย่างไรครับวางแผนอย่างไรลูกตอบได้เลยเคยทำอะไรลู
1: ก
0: พอช่วยแม่เลี้ยงน้องเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจจะหลังจากช่วยแม่เลี้ยงน้องเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็อาจจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับนั่นคือเรามีการวางแผนใช่ไหมครับตัวอย่างหรือแนวคำตอบของครูก็คือเคยวางแผนซึ่งเด็กๆตอบออกมาครับว่าเคยวางแผนยกตัวอย่างเช่นหลังเลิกเรียนถ้าฝนไม่ตกก็จะไปไหนครับไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนั่นเองนี่คือการวางแผนแต่ว่าถ้าฝนตกเองเราก็อาจจะไม่ออกไปที่สวนสาธารณะเราไปทำอย่างอื่นแทนใช่ไหมเราก็อาจจะไปอ่านหนังสือหรือไประบายสีแทนก็ได้นะครับฟังเพลงก็ได้ตรงนี้นะครับนี่คือการวางแผนในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับเอาละครับหลังจากคุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเรียบร้อยนะครับเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆมาดูว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราว่าอย่างไรกันบ้างครับอยู่ที่หน่วยที่4ครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมครับใช้ข้อมูลที่กำหนดให้เพื่อออกแบบวิธีแก้ปัญหานะครับเราจะต้องนำข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาทำการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานั่นเองนะครับสำหรับจุดประสงค์ของเราในวันนี้สำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับใช้ข้อมูลที่กำหนดให้เพื่อออกแบบวิธีแก้ปัญหาโดยรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติงานตามที่ตนเองได้รับมอบหมายได้บรรลุผลสำเร็จตามข้อตกลง นะครับ

0: นี่คือสมรรถนะที่จะต้องเกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับต่อไปครับมีสถานการณ์อ่ะเด็กๆตั้งใจฟังสถานการณ์ของคุณครูนะครับเป็นสถานการณ์การสนทนาของ A และ B นะครับของ A และ B ซึ่ง A และ B เนี่ยเป็นพี่น้องกันสถานการณ์ว่าอย่างไรมาดูกันครับในข้อที่1ครับA อยากไปซื้อขนมรับประทานหลังเลิกเรียนนะครับ A และ B สนทนากันนะพูดคุยกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันด้วยไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพี่น้องกัน A อยากไปซื้อขนมรับประทานหลังเลิกเรียน 2 B บอกว่าต้องกินขนมก่อนที่ผู้ปกครองมารับเพราะว่าเป็นไงหิวมากนะครับ 3 B คิดว่าต้องช่วยกันยกสมุดแบบหัดไปส่งคุณครูก่อนห้องปิดC A อยากเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านด้วยจะได้ไม่ปวดปัสสาวะระหว่างทางนะครับนี่คือบทสนทนาระหว่าง A และ B ซึ่งเป็นพี่น้องกันนะให้นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับว่าจะทำอะไรก่อนหลังเพราะอะไรละให้นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับว่าจะทำอะไรก่อนหลังเพราะอะไรตัวนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆนั้นช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับข้อ1 A อยากไปซื้อขนมรับประทานหลังเลิกเรียน 2 B บอกว่าต้องกินขนมก่อนที่ผู้ปกครองมารับเพราะหิวมากนะครับต้องกินขนมก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับเพราะว่าหิว 3 B คิดว่าต้องช่วยกันยกสมุดแบบฝึกหัดไปส่งคุณครูก่อนห้องปิด 4 A อยากเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านด้วยครับจะได้ไม่ปวดปัสสาวะระหว่างทางเด็กๆคิดว่าข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ให้เรียงลำดับใดที่มาเป็นลำดับที่1ครับเด็กๆคิดว่าข้อไหน1 2 3หรือ4สองหรือสามใครคิดว่าสองยกมือใครคิดว่าสองมีสามคนใครคิดว่าสามโอ้มีเยอะกว่าสองเกือบสิบคนนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยลำดับแรกคือคุณครูจะเฉลยลำดับก่อนจากนั้นจะถามเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเลือกให้เป็นลำดับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งก็คือถูกต้องครับ3เก่งมากปรบมือก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับ B คิดว่าต้องช่วยกันยกสมุดฝึกหัดไปส่งคุณครูก่อนห้องปิดขอเหตุผลด้วยครับ
1: เพราะว
0: ่
1: าเด
0: ี๋
1: ยวส
0: ่
1: งคร
0: ู
1: ไม่ท
0: ัน เพราะว่าเดี๋ยวส่งครูไม่ทันห้องจะเป็นไงห
1: ้
0: องจะปิดก่อนโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบก็คือหากห้องปิดไปแล้วจะไม่สามารถส่งสมุดแบบฝึกหัดได้จึงควรลงมือทำก่อนที่ห้องจะปิดนี่คือลำดับที่หนึ่งละเด็กๆคนอื่นก็น่าจะเข้าใจแล้วในเรื่องของการเรียงลำดับด้วยนะครับกิจกรรมว่าทำอะไรก่อนหลังต่อไปครับคิดว่ากิจกรรมใดจะต้องเป็นข้อที่สองครับข้อไหนดีข้อไหนดีคิดว่าข้อไหนข้อสี่ข้อสี่เหรอหนึ่งหรือสี่ใครคิดว่าข้อหนึ่งยกมือใครคิดว่าข้อ1เป็นลำดับที่2มี3คนใครคิดว่าข้อ4เป็นลำดับที่2โหเยอะเลยนะครับมือลงครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือข้อ4เอาปมมือโอ้โหนักเรียนขอบคุณครูยอดเยี่ยมมากครับปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ A อยากเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านด้วยจะได้ไม่ปวดปัสสาวะระหว่างทางเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยว
0: เดี๋ยวอาจจะปวดปัสสาวะนะครับแล้วก็ทำให้เป็นไงไม่สบายตัวเดินทางอาจจะแบบอาจจะต้องไปแวะทำให้การกลับบ้านเป็นไงช้าไปใหญ่ใช่ไหมครับหรืออาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะยอดเยี่ยมมากครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือหากไม่เข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้าน A อาจจะปวดปัสสาวะระหว่างทางซึ่งจะทำใหเป็นไงไม่สบายตัวนะครับการเดินทางก็ ป็นไงไม่สบายไปด้วยเลยนะครับเอาละครับเหลืออีก2ข้อครับระหว่างข้อ1กับข้อที่2ครับคิดว่าเหตุการณ์ใดจะต้องเป็นลำดับที่3ครับเด็กตอบออกมาว่า1ชี้ออกมาว่า1บางคนบอก2ใครคิดว่า1ครับยกมือใครคิดว่าลำดับต่อไปต้องเป็น1โอ้โหเกือบทั้งห้องมือลงครับใครคิดว่าเป็นข้อ2ครับมีไหมมีอยู่1คนอ้าวดูซิว่า1คนกับทั้งห้องใครจะถูกต้องนะครับแนวคำตอบของครูก็คือข้อ1นะครับบอมเบอร์โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับแม่เพราะอะไรครับเพราะอะไรเออยากไปซื้อขนมรับประทานหลังเลิกเรียนเพราะอะไรครับอ๋อเพราะว่าต้องกินขนมก่อนผู้ปกครองจะมารับใช่ไหมเอาละในคำตอบของครูก็คือแม้จะไม่ได้เร่งด่วนมากแต่ก็เป็นสิ่งที่เออยากจะทำหลังทำภารกิจที่สำคัญเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอยากไปซื้อขนมรับประทานหลังเลิกเรียนใช่ไหมครับก็คือเป็นสิ่งที่เออยากทำเนาะนะครับและแน่นอนครับลำดับสุดท้ายก็คืออะไรข้อ2นะครับข้อ2เป็นลำดับที่4นะครับเมื่อซื้อขนมมาแล้ว B สามารถกินขนมได้ทันทีซึ่งช่วยให้หายหิวก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กของครูยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเก่งมากเลยนี่คือการเรียนลำดับขั้นตอนในกิจกรรมนะครับที่เราจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันเป็นในส่วนของการแก้ปัญหาใช่ไหมครับซึ่งเด็กๆเนี่ยก็สามารถตอบออกมาได้อย่างถูกต้องเลยส่วนใหญ่ตอบออกมาได้อย่างถูกต้องเอาปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งไปทางด้วยนะครับเก่งมากนะครับเยี่ยมมากนะเอาละมาที่ใบงานกันบ้างสำหรับใบงานของคุณครูครับเป็นเรื่องของการวางแผนกิจกรรมตอนที่1อ้าวละมาดูบทบาทของปลายทางกันก่อนไปที่คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนจับคู่กันนะครับคุณครูให้เป็นงานเดี่ยวนะแต่ว่าจับคู่กันคิดจับคู่กันทำแบบฝึกหัดใบงานนะครับให้นักเรียนจับคู่กันพร้อมรับฟังคำชี้แจงและนักเรียนแต่ละคนตอบคำถามในใบงาน2วางแผนกิจกรรมตอนที่1ลงในใบงานจากนั้นพูดคุยปรึกษากับเพื่อนเพื่อหาข้อสรุปของคำตอบคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนจับคู่และชี้แจงการทำใบงาน2วางแผนกิจกรรมตอนที่1โดยขั้นแรกให้นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามตอนที่1ลงในใบงานและจากนั้นพูดคุยปรึกษากับเพื่อนเพื่อหาข้อสรุปของคำตอบนะครับนี่คือบทบาทของปลายทางของเราในวันนี้นะเอาละมาดูกิจกรรมสำหรับตอนที่1กันก่อนนะครับให้เด็กๆตั้งใจฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมีเวลาให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัตินะครับจะได้เข้าใจไม่งงแล้วจะได้ทำแบบฝึกหัดในใบงานได้อย่างถูกต้องนะครับตอนที่1ครับเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนครับตอนที่1เป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนข้อ1ครับพิจารณาการสนทนาต่อไปนี้มาดูนะการสนทนาระหว่างพ่อแม่และลูกพ่อแม่และลูกไปที่แม่กันก่อนนะครับแม่บอกว่าหิวไหมจ๊ะมากินขนมกันเถอะแม่บอกแบบนี้ลูกก็บอกไปว่าวันนี้คุณครูให้อ่านนิทานหนึ่งเรื่องที่บ้านด้วยครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายพ่อก็พูดว่าอย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารนะลูกฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่บอกว่าหิวไหมจ๊ะมากินขนมกันเถอะลูกบอกว่าวันนี้คุณครูให้อ่านนิทานหนึ่งเรื่องที่บ้านด้วยครับพ่อบอกว่าอย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารนะลูกตอบคำถามลงไปในข้อที่2ครับให้เรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำโดยเติมหมายเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับครับมีกี่ลำดับเอ่ย3ลำดับเด็กๆก็ดูว่าเราจะใส่ลำดับไหนเป็นลำดับที่1 2และ3ก็คือมีกินขนมอ่านนิทาน1เรื่อง และล้างมือเด็กๆคิดว่าลำดับไหนหรือลำดับจากข้อใดเนี่ยเป็นลำดับที่1ลำดับ

0: ที่2และลำดับที่3โดยการเติมตัวเลขลงไปในช่องหน้าข้อความแบบนี้เลยนะครับเข้าใจไหมครับมีใครสงสัยไหมเดี๋ยวจะได้ให้ไปลงมือทำใบงานกันแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะอ้าวถ้าไม่มีคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำใบงานไปกันเลยครับเปิดแบบฝึกขึ้นมาเลยครับเปิดไปหน้าที่ทำตอนที่1ก่อนนะทำตอนที่1ก่อนหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย55 55เห็นไหมครับตอนที่1เด็กๆในข้อที่2ในข้อที่2เติมลำดับลงไปเลยครับเติมลำ1ถึง3ลงไปเติมไปเลยลูกหน้าที่55สำหรับในแบบฝึกนะครับหน้า55เปิดกลับไปนิดนึงนี่หน้า55ในข้อ2นะครับตอนที่1ข้อ2จากบทสนทนาให้เรียงลำดับ1 2และ3ให้ถูกต้องเรียงลำดับได้เลยครับแม่บอกว่าหิวไหมจ๊ะมากินขนมกันเถอะลูกบอกว่าวันนี้คุณครูให้อ่านนิทานหนึ่งเรื่องที่บ้านด้วยครับพ่อบอกว่าอย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารนะลูกในข้อที่2นะครับใส่ตัวเลขเลยครับช่องแรกกินขนมช่องที่2 อ่านนิทานหนึ่งเรื่องช่องที่3ล้างมือใส่ตัวเลข1 2และ3ลงไปถูกต้องใส่ตัวเลขลงไปเลยลูก
1: ตัวเลขอะไรก็ได้ใช่ไหม
0: ตัวเลข1 2 3เรียงลำดับให้ถูกต้องเรียงลำดับจากบทสนทนาพ่อแม่ลูกนะครับเรียงให้ดูให้ดีนะว่าเรียงถูกต้องหรือเปล่านะลองพูดคุยกับเพื่อนดูนะครับว่าถูกไหมเด็กๆจับคู่แล้วก็ปรึกษากันได้นะว่าเราเรียงขั้นตอนเรียงลำดับการสนทนาได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเขียนไปเลยแล้วเขียนตัวเลขลงไปเรียนมาเขียนไปยังเขียนตัวเลขยังเก่งมากเก็บให้ดีลูกเก็บให้ดีเด็กๆทำแค่ตอนที่1ก่อนนะตอนที่2เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนนะครับThank you. บ้างไหมคะ

คุณเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนออกมานำเสนอสักคนหนึ่ง

0: เด็กๆสามารถที่จะทำกิจกรรมตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเด็กๆฟังทางนี้ครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมาเฉลยคำตอบนะครับจากตอนที่1ครับกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะครับจากบทสนทนาแม่ลูกแล้วก็พ่อถ้าเรียงลำดับตามนี้นะครับเป็นบทสนทนาแม่ลูกแล้วก็พ่อนะครับหลังจากที่เด็กๆพิจารณาการสนทนาเสร็จเรียบร้อยครับเด็กๆก็จะต้องทำการเรียงลำดับสิ่งที่จะต้องทำโดยเติมหมายเลขลงในสี่เหลี่ยมตามลำดับเอาละคุณครูถามก่อนเด็กๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอคำตอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะนำเสนอคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่าเอาใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างเอามือจับหูก่อนมือจับหูก่อนเอาละพร้อมไหมพร้อมแล้วยกมือมาเลยครับนี่คนเก่งเรามั่นใจมากนะครับเอาละถือเลยลูกมาเดี๋ยวครูช่วยถือให้นะครับเป็น1เป็นล้างมือ2กินขนมและ3อ่านนิทาน1เรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยว่าถูกหรือเปล่าเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเอาล่ะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนของเราออกมานำเสนอคำตอบดังต่อไปนี้ครับลำดับที่1คือล้างมือนะครับลำดับที่2คือกินขนมและลำดับที่3คืออ่านนิทาน1เรื่องนั่นเองนะครับมาดูแนวคำตอบกันครับแนวคำตอบของครูก็คือ1คืออะไร
1: ล
0: ้
1: างม
0: ือ 2กินขนมและ3อ่านนิทาน1เรื่องยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อนของเราเพื่อนของเราออกมานำเสนอได้อย่างถูกต้องเลยนะครับจากบทสนทนาเห็นไหมครับลำดับที่1ก็คือเห็นไหมพ่อบอกว่าอย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารนะลูกนะครับ2ก็คือแม่ก็ถามว่าหิวไหมจ้ามากินขนมกันเถอะและ3ก็คือวันนี้คุณครูให้อ่านนิทาน1เรื่องที่บ้านด้วยครับจากบทสนทนาอาจจะไม่เรียงกันนะอาจจะไม่เรียงกันนะครับแต่ว่าพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยลำดับที่ถูกต้องก็คือนี้ครับล้างมือกินขนมและอ่านนิทาน1เรื่องต่อไปมาดูใบงานที่2เรื่องวางแผนกิจกรรมก็เขียนบางคนก็ช่วยคิดช่วยบอกเพื่อนนะครับแบ่งหน้าที่กันได้ช่วยกันคิดกับเพื่อนๆเลยลูกช่วยกันคิดกับเพื่อนนี่ถ้าเด็กๆถ้านักเรียนจะไปขวาต้องใส่ตัวอะไรลูกใส่ดีใส่ดีถ้านักเรียนจะขึ้นนักเรียนต้องใส่อะไรครับใส่ A ใส่ B อย่าลืมนะครับใส่ตัวอักษรที่กำกับบัตรคำสั่งนะครับใส่ตัวอักษรที่กำกับบัตรคำสั่งลงไปโดยใส่ลงไปในข้อที่ 4.1 นะครับข้อที่ 4.1 เยี่ยมมาก 4.2 ต้องเป็นเส้นทางที่ไม่เหมือนกันลูกลองดูซิต้องไม่ซ้ำกันกับเส้นทางที่1ในตารางที่2ต้องเป็นเส้นทางไม่ซ้ำกับตารางที่1นะครับเส้นทางที่2ต้องไม่ซ้ำกับเส้นทางที่1นะลูกเขียนเลยลูกเขียนได้เลยนี่ครับทำเส้นทางที่2เด็กๆทำเส้นทางที่2ด้วยนะแต่เส้นทางที่1กับ2ต้องไม่ซ้ำกันนะ

ครับต้องไม่ซ้ำกันนะลูกทำได้เลยลูกช่วยกันทำอ้าวเขียนคนหนึ่งวางแผนเลยเขียนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งช่วยบอกเส้นทางนะครับทำตารางทำเส้นทางที่2ด้วยนะลูกยอดเยี่ยมมากครับทำเส้นทางที่2ด้วยนะเส้นทางที่2ด้วยแต่ต้องไม่ซ้ำกับเส้นทางที่1นะครับเส้นทางที่2ด้วยต้องไม่ซ้ำกันกับเส้นทางที่1เอาเขียนเส้นทางที่2ก่อนเร็วเขียนเส้นทางที่2ก่อนดูเส้นทางว่าเราจะไปไหนดีเราอาจจะออกมาทางนี้ก็ได้หนึ่งเราขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เดินมาทางนี้หรือลงมาทางนี้แล้วมาทางนี้ก็ได้นะครับก็ต้องดูให้ดีดูเส้นทางอื่นนะลูกอาจจะมีเส้นทางอื่นเราไปเส้นทางอื่นดูนะครับแต่ต้องไปให้ครบนะก็ไปให้ครบทั้ง3ร้านเด็กๆอย่าลืมนะครับว่ามีบัตรคำสั่งซื้อผักรับประทานอาหารซื้อสมุดด้วยนะครับพอเราไปหยุดที่ร้านอาหารเราก็จะต้องใช้บัตรคำสั่งอะไรต่อไปครับบัตรคำสั่ง F รับประทานอาหารพอเราไปหยุดที่ร้านขายผักเราก็จะต้องใช้บัตรคำสั่ง E เพื่อซื้อผักนะครับและเมื่อเราไปที่ร้านเครื่องเขียนเราต้องใช้บัตรคำสั่ง G ด้วยซื้อสมุดด้วยนะครับใช้บัตรคำสั่งเรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งครับเก่งมากมีหลายกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเด็กๆคุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างอ้าวไม่มีแล้วนะครับมีไหมมีบางกลุ่มนะครับมีบางกลุ่มแต่ว่าเวลาก็มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับแนวคำตอบนะครับเรามาช่วยกันนะเรามาช่วยกันเฉลยแนวคำตอบหรือสรุปแนวคำตอบกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาไม่เพียงพอในการที่ให้เด็กๆออกมานำเสนอนะครับมาดูไปพร้อมกันเลยครับในตอนที่2ครับเรื่องของวางแผนไปตลาดใช่ไหมครับข้อที่1ก็คือให้วางแผนการเดินทางเพื่อพาเพื่อนทั้ง3คนเดินทางจากโรงเรียนไปทำภารกิจต่างๆด้วยกันโดยมีเงื่อนไขนะครับคุณครูก็ได้แนะนำไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของเงื่อนไขนะครับและในข้อที่2ให้เรียงลำดับสถานที่ที่ต้องไปโดยเติมหมายเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมตามลำดับเอาล่ะเด็กเด็กๆคิดว่าร้านใดจะเป็นร้านที่1ครับซื้ออะไรครับซื้อร้านขายอาหารนะครับร้านขายอาหารไปขวาลำดับที่4ไปขวาลำดับที่5 A ครับขึ้นบนแล้ว

ลำดับที่6ต้องเป็นอะไรต้องเป็น F ครับเพื่ออะไรครับเพื่อรับประทานอาหารหลังจากนั้นเส้นทางแนวคำตอบของครูก็ขึ้นบน8ขึ้นบน A 9 C ไปซ้าย10 C ไปซ้าย11 C ไปร้านขายผักไปถึงร้านขายผักแล้วต้องทำอะไรครับต้องทำการซื้อผักครับอีซื้อผักนะครับและหลังจากนั้นไปไหนต่อแนวคำตอบของครูนะครับไปซ้ายและ B ครับลงมาที่ร้านเครื่องเขียนและลำดับสุดท้ายบัตรคำสั่งสุดท้ายก็คือ G ซื้อสมุดนั่นเองนะครับนี่คือเส้นทางที่1ครับเส้นทางที่2คุณครูจะเปลี่ยนเส้นทางที่2นะเส้นทางที่2ก็คือคุณครูจะขึ้นบนก่อนครับ A แล้วก็ D ไปขวา A D แล้วก็3 D 4 D 5 D พอถึงร้านอาหารแล้วต้อง F ครับ F เพื่อรับประทานอาหารครับหลังจากนั้นคุณครูไปต่อตรงไหนขึ้นบนครับ A ขึ้นบนอีกครั้ง A จากนั้นไปซ้าย C 10ไปซ้าย C 11ไปซ้ายพอถึงร้านขายผักแล้วก็ต้องซื้อผักครับ E ซื้อผักจากนั้นคุณครูเขียนบัตรคำสั่งไปต่อไปซ้ายและลงมาที่ร้านขายเครื่องเขียนจากนั้นทำการซื้อสมุดเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับเส้นทางที่2นะครับตรงนี้อาจจะสับสนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนี่คือแนวคำตอบที่คุณครูนำมาเป็นแนวคำตอบให้กับเด็กๆอาจจะเส้นทางสำหรับนักเรียนอาจจะไม่เหมือนกับของคุณครูทั้ง2เส้นทางก็ได้นะครับตรงนี้เราเป็นแนวคำตอบเท่านั้นมาที่สรุปกันแล้วนะครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนกันก่อนเลยนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อ11ถึงข้อที่13คำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งด้วยครับคำถามของคุณครูถามว่าการใช้ข้อมูลในการหาคำตอบถ้านักเรียนไม่นำข้อมูลมาพิจารณาจะสามารถหาคำตอบได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องขอเหตุผลหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่นำข้อมูลมาใช้ในการหาคำตอบนะครับข้อมูลที่เราได้เด็กๆตอบออกมาว่าไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่นำข้อมูลมานะครับถ้าเราไม่นำข้อมูลมาใช้ในการหาคำตอบนะครับข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอาจจะเกิดการผิดทางแบบที่เด็กๆตอบออกมาก็ได้ยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของคุณครูก็คือไม่ถูกต้องแน่นอนครับเพราะการไม่นำข้อมูลมาพิจารณาทำให้การหาคำตอบอาจเกิดความผิดพลาดซึ่งเด็กๆก็ตอบมาใช่ไหมอาจจะไม่ถูกต้องยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนมีการวางแผนอย่างไรหากต้องทำงานเป็นกลุ่มวางแผนอย่างไรครับเราต้องทำอย่างไรลูกถูกต้องเราต้องมีการแบ่งการแบ่งงานกันใช่ไหมเป็นคำตอบที่ดีมากนะครับแนวคำตอบของครูก็คือยกตัวอย่างเช่นกำหนดหน้าที่การแบ่งงานกันทำเป็นต้นที่เด็กๆตอบออกมานั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับฝากไว้สำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่11ถึงข้อ13กันแล้วนะครับก็ไปประเมินตนเองถ้าปฏิบัติได้ดีอย่าลืมให้ตัวเอง3ดาวด้วยนะครับและสิ่งที่ฉันต้องจะทำให้ดีขึ้นก็สามารถที่จะไปใส่เครื่องหมายได้เลยนะครับถ้าอยากจะทำให้ดีขึ้นตรงไหนบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรเป็นชั่วโมงที่3ครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงาน3ครับแบบฝึกหัดเรื่องลำดับโปรแกรมนะครับแสดงว่าถ้ามีแบบฝึกหัดเป็นยังไง

0: ป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนั้นแล้วนะครับเด็กๆก็เตรียมให้พร้อมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทดสอบด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอ่ะไปขึ้นรถแล้ว
3: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่อึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขาเพลงไก่ไก่ไก่ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่ไก่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
3: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้
1: ขี่ล่าสัตว์
2: ถูกใจ
1: เทค
2: ันพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
1: ี่
2: ยพ่
1: อเอาอะไร
3: อีกดี
1: เ
3: นี่ย
2: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับก็จะพบแต่ข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แบ๊ะโซกาม้า
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: เจ็ดวันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะ
2: แล้วการเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: มันเกิดเพราะว่าเราไปกินเหล้าไงเวลาเรากินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายจะเข้าไปสู่สมองเข้าไปสู่เส้นผมเข้าไปสู่เลือด
2: เกิดไปครับพี่ซู
0: นี่คืออาการของคนเมาครับทำไมเขาถึงเมาครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายครับปริมาณที่เล็กน้อยนะครับจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากผ่านหลอดอาหารครับส่วนหนึ่งจะถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกับอาหารในกระเพาะอาหารครับแต่ส่วนที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยครับจะถูกไหลไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานั้นสั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทำผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องและเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีสูตรง่ายๆมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นสงกรานต์ครับวันนี้พี่ซุปมีเกมถ่ายภาพมาถ่ายน้องภูครับ
1: ครับ
0: ภาพนี้ครับ
1: โดนเพื่อนต่อยแน่ๆเลยครับ
0: โดนเพื่อนต่อยใช่หรือไม่ครับนี่ครับโอ้ปอกโดนเจ้านี่ครับ
1: อ๋อโดนถูกน้ำแข็งตอนเล่นสงกรานต์นี่เองมันเป็นการเล่นสงกรานต์แบบผิดวิธีนะครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมทายว่า
1: เขาเป็นไข้เลือดออก
0: ค่ะไข้เลือดออกเป็นตุ่มแดงๆนะครับภาพนี้
3: เขาเดินถังน้ำลากค่ะแล้วน้ำมันอยู่ในถังค่ะนี่ปรากฏว่าน้ำมันเน่านี่นะนี่เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นสงกรานต์เราห้ามเอาน้ำสกปรกมาเราต้องเอาน้ำสะอาดปริ้งหรือสะอาดพอประมาณเท่านั้นค่ะ
1: ผมว่านายหลับแน่เลยครับเฮ้ยหลับในครับ
0: หลับมุกเยอะหลับในนะครับภาพก่อนหน้าครับรถเริ่มเสียหลักครับ
1: เขาเล่นสงกรานต์กันบนรถพลิกอัพกันเองแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
3: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยลื่นนะคะนั่นไงหนูกะแล้ว
0: ปึ๊บ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะเขาโดนกระบอกฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำ

ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานที่บริเวณนี้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรค่ะทรงหว่านข้าวพร้อมกับปุ๋ยหมักและหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองเป็นภาพความทรงจำและเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหัวใจของพระศกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังแสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในเรื่องการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: สังคมไทยมีรากฐานมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ของประเทศทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นอาหารและพืชเศรษฐกิจมาทุกยุคทุกสมัยทำให้เกิดการรังสรรค์เป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่แสดงถึงความสำคัญของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการเกี่ยวกับข้าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทรงยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการยกเลิกระบบศักดินาและทรงวางรากฐานระบบชลประทานการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกอนันต์คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
0: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงให้ความสำคัญกับการเกษตร

0: กรรมและเกษตรกรในประเทศนี้อย่างดียิ่งด้วยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวค่ะจึงมีการให้ความสำคัญยกย่องเห็นคุณค่าของคนที่เป็นชาวนาของไทยมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนับตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนานับประการอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีโบราณปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพืชมงคลอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีพุทธทำล่วงหน้าก่อนพระราชพิธีจรดพระนางคัน1วันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรพระราชพิธีนี้มีการจัดเต็มรูปแบบโบราณราชประเพณีจนถึงปีพุทธศักราช2479จากนั้นระงับไปจวบกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราช2503เพื่อความเป็นสิริมงคลและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในการทำการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ด้วยพระองค์เองไม่ได้ขาดต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบทอดโบราณราชประเพณีและการบำรุงขวัญเกษตรกรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรและการชลประทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและโครงการทดลองด้านการเกษตรต่างๆภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดารวมทั้งการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจึงทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่และทุกสุขของราษฎรอย่างถ่องแท้นำมาซึ่งพระบรมราโชบายในด้านการพัฒนาต่างๆในเวลาต่อมา
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537ค่ะภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนาประเพณีวิถีชีวิตของชาวนานับตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในการทำนาและนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวด้วยค่ะที่สำคัญบนชั้น2มีนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับชาวนาไทยซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาและมีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญเป็นจำลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำปุ๋ยหมักทรงหว่านข้าวและทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2528ทรงเป็นองค์ประธานในการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักณบ้านแหลมสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในปีต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่2ทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีทางชีวภาพทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการณทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพระบาทเปล่าเพื่อทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตโดยไม่ถือพระองค์นำความปลื้มปิติมาสู่ข้าราชการและประสบกรณิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นั้นอย่างทั่วหน้าครั้งที่3เมื่อวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองทรงนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่ได้ทรงหว่านไว้ในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสมทบทุนจัดทำเขียวมีด้ามทำด้วยทองคำหนักกว่า8บาทสลักลายงูใหญ่แสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยย่อมวกเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวจากนั้นพระองค์ทรงทดลองนวดข้าวโดยใช้เครื่องนวดข้าวพร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวให้แก่ประสบกรณิกรเขียวด้ามหุ้มด้วยทองคำและเครื่องนวดข้าวที่ทรงใช้ครั้งนี้ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่4เมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรโดยทางจังหวัดสุพรรณบุรีและกรมศิลปากรร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาทั้งทรงหว่านข้าวและเกี่ยวข้าวเมื่อปีพุทธศักราช2528ถึง2529และในวันเดียวกันนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตที่บึงไผ่แขกหมู่5ตำบลดอนโพทองทรงเป็นองค์ประธานในการทำปุ๋ยหมักและทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105หรือข้าวหอมมะลิในแปลงนาสาธิตนั้นด้วยครั้งที่5เมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในการเกี่ยวข้าวณแปลงนาบึงไผ่แขกอีกครั้งในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดทำเขียวด้ามเงินขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่6เมื่อวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินณแปลงนาบ้านนาป่าหมู่ที่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในโอกาสนี้พระองค์ทรงสาธิตการใช้สวิงหรือตาข่ายดักแมลงออกจากนาข้าวเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและครั้งที่7เมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเก็บเกี่ยวข้าวณแปลงนาบ้านนาป่าในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานพันธุ์

0: าวและธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาป่าให้แก่เกษตรกรการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละครั้งของพระองค์ท่านสร้างความปลื้มปิติความสุขความประทับใจแก่พระประสบกรณิกรทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและราษฎรที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการซึ่งบันทึกเรื่องราวข้อมูลในประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียดในแต่ละครั้งรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดเตรียมไว้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้ในแต่ละครั้งด้วยที่สำคัญก็คือเคียวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวในการเสด็จพระราชดำเนินในประวัติศาสตร์ค่ะและนี่ก็คือเคียวทรงเกี่ยวที่จำลองมาจากเคียวทรงเกี่ยวของจริงซึ่งของจริงนั้นนะคะด้ามเคียวจะทำด้วยทองคำแท้ก็มีการจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและสำรวจสภาพท้องถิ่นทุรกันดารด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2545ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านกองแหะตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมามีการดำเนินการเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ผืนป่าได้รับการฟื้นฟูควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรศูนย์แห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่าเกษตรวิทยาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2545เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการประสานความร่วมมือนักวิชาการแต่ละสาขาเพื่อให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้แก่คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายเป็นต้นทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไปจึงทรงสานต่อพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระองค์เองนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตและการทำการเกษตรปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า100โครงการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจำนวน5โครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพชรบูรณ์เชียงรายและจังหวัดพะเยาทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้งการเกิดพายุน้ำท่วมเป็นต้นดังเช่นเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ประสบอุทกภัยชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกาให้ใช้การได้โดยเร็ว และต่อมาทรงรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรีเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิสังคมของประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2565โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อพุทธศักราช2544และทรงทราบว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดปัตตานีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัจจุบันชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นพ้นจากความยากจนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมาเป็นระยะเวลายาวนานพุทธศักราช2560เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมีเพียง 2,050 มิลลิเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งขอให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนและทรงติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการทำฝนหลวงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามกิจการและความก้าวหน้าของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำฝนหลวงจากที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงในการทรงงานนับแต่ทรงพระเยาว์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ประสบกนิกรได้รับพระราชทานความชุ่มฉ่ำเย็นด้วยน้ำจากฟ้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทรงต่อยอดแนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เป็นแนวปฏิบัติ

0: ก็ยึดหลักการที่ว่าฝนตกเท่าไหร่ต้องกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ทั้งหมดไม่ทิ้งควบคู่กับหลักการทรงงานของพระราชาคือต้องไม่ติดตำราต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานทำตามภูมิสังคมและทำแบบคนจนคือค่อยๆทำตามกำลังเริ่มแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนจิตอาสา904ข้าราชการเจ้าหน้าที่และราชองครักษ์เข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรวมกว่า 2,000 คนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ไปสู่สังคมโดยใช้ที่ดินบริเวณกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนเป็นแปลงสาธิตและเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเริ่มจากแปลงขนาด5ไร่แล้วขยายเป็นระยะจนปัจจุบันมีมากกว่า200ไร่เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2563ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 39,081 คนเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมและผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาพระราชทานชื่อว่าโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เกิดผลในมิติต่างๆรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานไว้และขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโคกหนองนาณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตโดยทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อได้เข้าใจหลักแนวคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมก่อนนำองค์ความรู้แปลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อส่งต่อความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชีวิตที่เป็นรูปธรรมพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นและพึ่งพาตนเองได้สนองพระราชปณิธานต่อไป
1: รู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านการปฏิบัติก็ทำให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยผมจะนำความรู้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้รับการฝึกเนี่ยไปทำที่บ้าน
2: ภาคภูมิใจที่ว่าได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยครับจะนำกลับไปทำที่แปลงของตัวเอง

0: แล้วก็ให้หมู่บ้านและชุมชนดูนะ
1: พอเราได้สัมผัสปุ๊บมันได้อะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันปราบปลื้มปิติและยินดีนะคะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปในชุมชนของเรา
2: จากที่ว่าหนูได้อบรมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะคือได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ความรู้เหล่านี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านในชุมชนคือจะทำให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีขึ้นมากค่ะ
3: ด้วยพระราชญาณทัศนะอันกว้างไกลและความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นต้นแบบและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตลอดไป
4: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จพระราชสมภพณวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า5ยามณตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาสเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์เสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนษาเพียง8พระชนษาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบและทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถจึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอนาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่
ตามนามพระพุทธรูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาอิสระสุนทรพระพุทธเลิศล่าณภาลัย

การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ์ตามพระราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงดงามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระฤกษ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นการเชิดชูเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคี

ความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุกของอาณาราษฎรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามเป็นสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญูตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสมีพระนามเดิมว่านาคเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างและสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขหบดีบางช้างมีนิวาสถานเดิมที่ตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระราชวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสวัดนี้ได้รับการพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามความเล่ากันต่อมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งกลางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาติฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสล้วนมีนิวาสสถานในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสว่าราชนิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสกสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล

ระปรีชาญาณในด้านการรบการรับศึกด้านตะวันตกตลอดเวลา27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมราชชนกได้สร้างพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนกไปในการสงครามทำศึกครั้งสำคัญตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง8พรรษาตราบกระทั่งพระชนมพรรษา30พรรษารวมทั้งสิ้น11ครั้งเริ่มตั้งแต่การขึ้นไปรบพม่าที่เชียงใหม่กลับลงมารบพม่าที่บ้านบางแก้วเขาชะงุ้มเมืองราชบุรีกลับขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2รบศึกอาแซวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลกจากนั้นเสด็จไปปราบเมืองนางรองเมืองนครจำปาสักและกรุงศรีสัตนาคณหุตศึกลาดย่าศึกท่าดินแดงศึกตีเมืองทวายโดยเฉพาะศึกตีเมืองทวายทรงรับหน้าที่สำคัญในครั้งนั้นคือเป็นยกระบาดทัพดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติจึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์การศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้ชาติตะวันตกจะมีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งแต่ทรงวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมไว้วางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการด้วยพระราชวิจารณญาณเมื่อข้าศึกยกทัพบกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองถลางทรงวางแผนการรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงระดมกำลังจากกรุงเทพพระมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะทรงโปรดให้เตรียมกำลังยกไปขัดตาทัพเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ได้ร้างราไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกแต่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแม้นการสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนไปแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เปี่ยมไปด้วยพระประสบการณ์ได้ทรงมีพระราชกุศโลบายให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นทรงโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนแบบทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการโดยพระราชทานสิ่งของตอบแทนตามราคายกเว้นภาษีพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเช่นกัปตันแฮร์รี่พ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายทรงตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพระราชกุศโลบายอันลุ่มลึกรอบด้านในการรักษาชาติแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้สืบสานต่อยอดและรักษาชาติไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงตามเสด็จร่วมรบกับพระราชบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงต่อยอดยุทธศาสตร์การป้องกันข้าศึกทางทะเลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองที่ปากน้ำเจ้าพระยาแต่ทรงเริ่มต้นสร้าง

เพียงฝ้าตะวันตกก็สิ้นรัชกาลครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดให้ดำเนินการต่อทั้งฝ้าตะวันตกและฝ้าตะวันออกโดยสร้างป้อมป้องกันพระราชอาณาจักรไว้รวมกันถึง9ป้อมเช่นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมแผลนไฟฟ้าซึ่งถือเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันและยังมีป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงห์ป้อมวิทยาคมเป็นเมืองป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรงมียุ้งฉางตึกดินสัตราวุธโดยพระราชทานนามเมืองปากน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ว่าเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายครัวมอญเก่าของเจ้าพระยามหาโยธาเจ๋งที่เมืองปทุมธานีซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ครั้งกรุงธนบุรีลงไปรักษาเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเป็นพระยานครเขื่อนขันรามันราชชาเสนาบดีศรีสิทธิ์ที่สงครามการสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์อันชาญฉลาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้เตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทตลอดมาเช่นในปีพุทธศักราช2362มีข่าวมาถึงกรุงเทพพระมหานครว่ามีการขุดคลองจากทะเลสาบมาออกเมืองบันทายมาศซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากด้านยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของไทยเพราะเป็นฐานที่ข้าศึกอาจยกมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่ายจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังลงไปสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกที่ปากน้ำอีกเมืองหนึ่งพระราชทานนามว่าเมืองสมุทรปราการมีป้อมปราการทั้งสองฝั่งทั้งป้อมที่เกาะกลางน้ำซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้คือป้อมผีเสื้อสมุทรนับเป็นพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ด้านยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางทะเลและการป้องกันพระราชอาณาจักรการสร้างป้อมป้องกันพระนครเป็นสองชั้นสมุทรปราการชั้นหนึ่งและนครเขื่อนขันหรือพระประแดงอีกชั้นหนึ่งนับเป็นยุทธวิธีแห่งการรบที่ชาญฉลาดยิ่งในการป้องกันข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับข้าศึกทางทะเลด้านตะวันออกด้วยการสร้างเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงถึงสองชั้นเช่นนี้นับเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการป้องกันพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนกลางและหัวเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อพระราชภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้ทรงรับการฝึกฝนมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถด้วยพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดยิ่งดังจะเห็นได้จากพระราชภารกิจเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางแนวทางอันเป็นรากฐานไว้เบื้องต้นเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระนครแห่งใหม่แล้วโดยในลำดับแรกพระองค์ทรงจัดการบริหารราชการส่วนกลางโดยทรงจัดสรรพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีให้กำกับราชการแผนกต่างๆตามความสามารถความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและทรงชักนำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามที่ทรงมุ่งตั้งพระราชหฤทัยไว้เช่นการปกครองในส่วนภูมิภาคทรงวางนโยบายกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้ไปพร้อมๆกันทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้เข้ามารวมอยู่ในขอบขันทสีมาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนั้นทรงโปรดให้ตั้งเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนปกครองหัวเมืองในตำแหน่งต่างๆเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามศึก9ทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานด้านพระราชไมตรีโดยทรงยกฐานะเจ้ากาวิระเจ้าเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เป็นองค์แรกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ช่วยทำนุบำรุงปกครองดูแลบ้านเมืองได้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยความจงรักภักดีสืบมาด้านหัวเมืองฝ่ายใต้กรุงเทพมหานครมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชกำกับดูแลหัวเมืองต่างๆมาแต่เดิมได้ทรงโปรดให้จัดบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมียศบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นทรงตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยต้นตระกูล ณ นครพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชทรงโปรดให้เชิญตราพระราชสีไปในพิธีตั้งเจ้าเมืองณพระวิหารหลวงลานพระบรมธาตุตามธรรมเนียมและยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชใช้ตรารูปดอกบัวรูปนกเป็นตราประทับสั่งราชการให้เป็นเกียรติยศนอกจากนี้ยังทรงวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของกรมการฝ่ายต่างๆของเมืองนครศรีธรรมราชในการปกครองราษฎรชาวเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกรมยกระบัดมีหน้าที่พิจารณาความนานาประเทศกรมมหาดไทยให้ร่วมพิจารณาความอาญาอุทธรณ์ของราษฎรกรมคลังมีหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วยขนอนจังกอกทั้งโปรดให้มีพนักงานประจำเทวสถานของพราหมณ์ในหมวดคุ้มค่าพระบรมธาตุข้าพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอย่างครบถ้วนด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการปกครองบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดรัชกาลจากพระราชอุตสาหะอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้

ดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมตั้งที่3ปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาต้นครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่2เป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนนาปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่า

0: กรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมเนี่ยตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่าน้ำ1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดคือเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลากไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงเนี้ยในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรลุธรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยมีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้กอต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็รู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานั้นแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้แล้วความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บรรลกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทำให้เรา ประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้หนี้ธกส.ใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้หนี้ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวเมืองพิโลกนะครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
3: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผ่านน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผ่านน้ำเข้าทุ่งพอผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ10ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาขาวดำปลาขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
4: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแผงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
5: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาพุทแบ่งเป็นเอาพุทหลักๆก็คือเอาพุทที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาพุท 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูนเนี่ยเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตล.คลองเมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุท 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GIZของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
6: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
7: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อย ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยแล้วอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
4: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำเร็จล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะอักษรอย่างนี้ไว้มากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจักสานเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจักสาน
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนิดชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
7: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิก

0: จะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
1: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมปิดถึงท่าผมน้ำตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะก็เพราะท่าน
2: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
3: ้รักพระองค์ท่านมากมากที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
4: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
5: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลุดไป
6: รับพระองค์ท่านมาที่สุดในโลกค่ะ
7: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
8: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้ข้าวโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลากันเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ40-50ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2.9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงแล้วปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10 กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10กว่าลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้เราวางลูกปลาทูเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่นะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มองไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจิตนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันทรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดนั้นมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับผู้กับด่านให้กับชุมชนได้ถาโต
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจหัน

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุดร้อยไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชนะครับและระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสมาพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอให้สื่อดูว่าถ้าจะเชิญไปดินเนอร์ที่เมืองเบิร์นสักเวลาหนึ่งจะไปหรือไม่พ่อให้ไปตอบรับ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซิร์นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450

0: ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบันมีอายุเกือบ140ปีและนี่คือโปสการ์ดที่พิมพ์จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายจากบริเวณห้องโถงของโรงแรมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงความงามของทิวทัศน์ทะเลสาบริมโรงแรมไว้ด้วยว่า
1: แกรนด์โฮเทลนาซีองนันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่าฟอร์แกนตันคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

0: ลูเซิร์นเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกจนทำให้ลูเซิร์นเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมืองลูเซิร์นที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
0: นี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

0: ระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซนด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการและที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานไม้และหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซนอีกด้านหนึ่งลูเซนได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซนเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซนชื่นชมบรรยากาศสองฝากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเช่นเขาพิลาตุสซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 7,000 ฟุตและเขารีกิสูงเกือบ 6,000 ฟุตในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทอดพระเนตรบนยอดเขาเบอร์เคนสต็อกซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,817 ฟุต
1: เราไปตรงกลางเรียกว่าเบอร์เคนสต็อกแต่เขานี้คล้ายๆเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบเกือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลแลดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่างต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืดและน้ำเค็ม
0: ที่ท่าเรือแห่งนี้จะมีรถรางนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาเบอร์เคนสต็อกจากด้านล่างรถรางไต่ระดับขึ้นไปด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงยอดเขาเบอร์เคนสต็อกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงชื่นชมว่าแม้ที่นี่จะอยู่บนยอดเขาสูงแต่ก็มีความสะดวกสบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่มีในพื้นราบนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสวิสมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมาช้านาน
1: เพราะเหตุที่เขาถึงจะสูงอย่างไรคงมีโฮเทลรีสอร์ทขึ้นไปตั้งหลังโตๆอยู่แล้วทั้งนั้นไม่แต่อยากจะกินน้ำจะหาได้โดยง่ายกินอาหารก็ได้เสียด้วยอยู่นอนค้างเท่าไรเท่าไรก็ได้ด้วยมีถนนมีสวนป่ามีรถขี่ได้บนยอดเขามันหมดความลำบากเสียทุกอย่างสารพัดจะสะดวกง่ายดีไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินพื้นราบข้างบนมีโฮเทลใหญ่ๆ3หลัง

0: และยังมีหลังเล็กๆน้อยๆรายออกไปอีกหลายหลัง
1: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางเดินเท้าหรือที่เรียกตามภาษาเยอรมันว่าเฟลเซนเวกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขายาว2.5 กิโลเมตรเชื่อมต่อกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมัชวานซึ่งมีความสูงชันมาก
0: เดินเที่ยวไปตามถนนหนทางที่เลียบไปตามข้างเขาบรรจบถึงที่สเตชันรถไฟขึ้นมาหยุดแล้วจึงเลี้ยวเลียบยอดเขายอดหนึ่งไปสำหรับจะไปยอดนอกซึ่งเป็นยอดสูงแหลมเขาทำประทาเหล็กตั้งขึ้นไปแล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
1: ลิฟต์ฮัมมัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิฟต์กลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิฟต์ขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360 องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

0: วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตได้จัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440
1: โฮเทลเบอร์นฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโฮเทลนี้ใกล้กันกับบุษราสคือที่ว่าการรัฐบาลหลังโฮเทลนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงามแห่งหนึ่งอากาศเย็นพอสบาย
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประธานาธิบดีณพระราชวังเฟเดรัลซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน

เนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือน้ำพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมืองส่วนหอนาฬิกาที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมีชื่อเรียกว่าไซคร็อกเข่นจวงเป็นหอนาฬิกาประจำกรุงเบิร์นซึ่งมีชื่อเสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำอาเรอไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงหมีสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

0: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปมีเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่ปลูกด้วยศิลาและปูศิลา
1: ชื่อของกลุ่มเบิร์นมีที่มาจากคำในท้องถิ่นซึ่งหมายถึงหมีมีตำนานเล่าว่าหลังจากการก่อตั้งเมืองเบิร์นในพุทธศักราช1734เจ้าผู้ครองเมืองได้ออกล่าสัตว์และล่าหมีได้เป็นตัวแรกจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า
1: มณฑลหนึ่งมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายต่างกันไม่เหมือนมณฑลที่เมืองไทยซึ่งใช้แบบกรุงเทพอย่างเดียวมณฑลในประเทศนี้เขาเรียกว่าแก่นตอนกฎหมายต่างๆต้องกันบ้างไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าแลที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
2: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของเขาที่เขามีระบบที่เป็นสหพันธรัฐซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า confederation นะคะโดยที่มีโครงสร้างเป็นกองตงภาษาฝรั่งเศสออกกองตงนะคะว่าเป็นแคนทอนเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วให้ความรู้เล่าเรื่องของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีกันได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนทุก3ปีอย่างเงี้ยนะคะเราได้ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลย
0: นับตั้งแต่พุทธศักราช2391สวิตเซอร์แลนด์เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแกนตอนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางการปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภาได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้น

0: ส่วนอำนาจฝ่ายบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7คนเป็นผู้บริหารงานระดับกระทรวง7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกในจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันโดยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นดังใจความสำคัญว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากและทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐบาลสยามได้ดูแลชาวสวิตที่เดินทางเข้าไปค้าขายในเมืองสยามให้มีความสุขสบายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆซึ่งล้วนมีไมตรีอันดีต่อกันปัจจุบันสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินสืบต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปร.และอักษรพระปรมาภิไธยพปร.จารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
2: ้ Nowadays I would say that the ties are even more profound. Why? Because you see the mobility of the people has very much increased in the last decades. We have about 130,000 Swiss tourists.Who are coming per year to Thailand. We have about 14, 15, 16, 17,000 Thai who go every year to Switzerland. There are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland, more than 5,000 Swiss who are resident in Thailand.

0: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันมาแต่ครั้งอดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านั้น
1: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ช่ไหมนะชา
1: ใช่หนูจำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหมไปดูกันเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วย
2: โอ้ใช่
3: ใช่
0: เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
1: งั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
1: โอ้โหชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วยโอ้นี่ไงเครื่องจักสานเต็มเลย
1: ด้วยนี
4: ่สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่ะสวัสดีค่ะ
5: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค
5: ่ะผิงหยาง
6: ผมชื่อน้ำแข็งค่ะ
0: น้ำแข็ง
1: โอ
4: ้นัชชาว่ายังไงคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
4: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
4: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
4: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักต้นหญ้าแฝกไหมคะ
1: รู้จัก
4: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
1: ช่วยฟัง
0: รากมันยาวด้วยครับแล้วก็สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นด่าง
4: อ่าใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการพังทลายของหน้าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก
1: สวย
4: นะสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัดพัดนี่เป็นร้านที่ของมูลนิธิพัฒนานะคะตราพัดพัดเป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะตราพระราชทาน

0: เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เนี่ยเหมือนช้างกำลังหมอบเลยนะคะทัดทัดเนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จากมิตรชัยพัฒนาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีอย่างบรมราชกุมารีเพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการมูลนิธิยี่ห้อทัดทัดถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยทัดทัดก็ยังสนับสนุนงานของท้องถิ่นงานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านก็มีความเป็นดีดีขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินค้าเป็นรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสินค้าผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆ เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
1: ปิ่นโต
0: โเก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝกถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
1: จะว่าไปร้านพัดพัดเนี่ยคะมีกี่สาขาแล้วคะ
0: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8พาซิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สาขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: จังพี่โลครับผมอยากรู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพัดพัดเนี่ยครับจะขยายสาขาอีกไหมครับ
0: ก็ต้องขยายสิคะนะคะต้องขยายก็ต้องแล้วแต่ราชบัณฑิตของประเทศด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น
1: แล้วพวกผมนะครับสนใจเรื่องจักสานเนี่ยครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
0: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำย่าแฝกเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำย่าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะถ้าทาจะไหวมาเยอะมาก
1: ผมอยากทำแล้ว
0: ไปเลยค่ะเอาไปด้วยกันเลยดีไหมคะ
1: ครับ
0: ไปเลยค่ะ

0: ูดีๆดิเนี่ยป่าอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยบอกแล้วพามาเนี่ยไม่โกหกแน่ๆและที่พามาที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งไหมเจ๋งไหม
1: เจ๋งเจ๋งงั้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยไหม
0: ไปกันเลย
1: ตอนนี้เรามาถูกที่หรือเปล่าอะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอะคนที่เขาทำจากสารน่ะใช่
2: คนที่นัดเอาไว้อะยังไม่เห็นโทรเลย
1: ใช่สิใช่สิโทรเลยโทรเลย
0: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่

0: ันเหมือนอุโมงค์ป่าครับแล้วดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
1: ค่ะๆๆเอาเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
2: ให้ๆๆพี่ยางไม่ใช่พี่ลุงหรือเปล่าวะ
3: ใช่ๆๆๆนั่นแหละนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย
3: พี่ยางครับ
2: น้ำแข็งคร
4: ับ น้ำแข็งนัชชาเอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วยังไงเราไปดูสวนป่าคลองจักรกันนะคะ
2: ครับครับ
4: ไปค่ะเชิญค่ะ
2: ไป
4: เย้เดินทางลำบากกันไหมความดันที่ร่างสูง
2: แค่สอง
4: ชั่
2: วโม
4: ง
2: พี่เหรอพี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงหรอคร
4: ับ โอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะนัชชาว่าอะไรคะ
5: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
4: โอ้ยแต่ก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
6: พี่ลูกค่ะแล้วพอมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
4: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการเปิดปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะค่าแต้กันไหมคะ
3: เมื่ออะไรอะครับมะค่าแต
4: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วย
3: เย้
4: ไปค่ะ
3: ไปกันเลย
4: นี่นะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะ
3: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
4: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการกัน
2: แล้วเม็ดแบบไหนเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
4: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
2: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกครับ
4: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในตัวมันได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าป่าสามอย่าง
2: ได้ประโยชน์สี่อย่าง
4: ถูกต้องค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยไหมคะ
4: ได้ค่ะเร็วค่ะนี่ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
7: ช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
5: เก็บให้ซ้ำมั่ง
4: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
3: เยอะครับ
4: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงแฝกนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝกกันสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกแล้วนะคะแต่นี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝกกันนะคะ
3: ครับ
4: ครับมาค่ะนี่เดินตามพี่ลุงมาทางนี้นะคะอันนี้เป็นแฝกพันธุ์สงขา3นะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
2: พี่ลุงค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
4: ก็เพราะนี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วจึงใช้พันแฝกรูปและพันสงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์

0: ียนะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามาวันเดียวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกันแล้วค่ะ
0: มาได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะเราก็จะไปทำแฝกกันครับ

0: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
1: พี่ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นย่าแฝกเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
4: ค่ะมะขามแต่
1: ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
5: นั่นคือไข่นกกระทาครับ
1: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพารา
4: โอ้
1: เราจะเก็บไว้ให้นัชชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
6: หญ้าแฝก
1: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะ oh. อันนี้เราส่งร้านพัดพัดนะคะ mm-hmm. ค่ะร้านพัดพัดนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันหรือยังคะ
7: อยากครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
8: ค่ะ
9: เย
1: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกกันค่ะ
10: พี่ลุงคะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ขั้นตอนขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องนัชชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
11: อยากค่ะ

0: ับ
1: ครับ
0: แล้วการจักสานตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสานที่อื่นอย่างไรครับ
2: ก็หนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ก็จะประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
3: พี่ลุงค่ะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ย่าแฝกในการ
2: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆ ดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว

0: ับพี่เด็กสู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
1: พอเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนกับเราปักผ้าแต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นบนไม้ไผ่แทน
2: ทำไมสวยจังเลย
3: แล้วผมอยากรู้ครับว่าใช้เวลาในการทำจักรานะครับเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะนานไหมคร
1: ับ พอสมควรจ้ะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืออันนี้ใช้ถึงระยะเวลาเกือบ3วันชนะไปนี่นะคะเดี๋ยวพี่ต้องจะขึ้นลายเป็นโตให้ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะต้องลองสอดจับนี้นะคะมาลองไปสอดเป็นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งลองซิ
0: โอ้โหพี่ตั้งใจกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
1: ค่ะอันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วยากกันไหมคะเนี่ย
2: ไม่ยาก
1: แล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
4: เย
1: ้ไปค่ะ
4: เย้เราด้วยเราด้วย
0: หลังจากที่เราได้ทำการจักสานหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้
3: แต่ขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
1: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่แล้วก็จะใช้เลยประมาณเมตรหนึ่ง
3: เมตรหนึ่ง
1: แจกเลยคนละ1เมตรนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรูมันมีกลกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้
3: แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้หรือเปล่าครับ
1: ครับพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะแล้วก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ

0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบครับ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะและเมื่อการเรียนรู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมเอาไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
2: วันนี้ผมมาที่สวนป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้จักบ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ
3: สิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆเพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะ

0: แต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

0: ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบเข้าของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งเข้าของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อาจารย์ก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ

0: ุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทําชําเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุนึงได้เลยนะครับที่อาจจะทําให้เกิด PTSD ขึ้น
0: คนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่เช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ย ก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเราเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นเป็นในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบ กลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่ว

0: งไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
1: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึงแล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ตรงกันข้ามกับที่อบานพูดถึงเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้าง หลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
0: ไม่เอาเลย
1: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
1: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
0: ่
1: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
1: ค
0: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
1: ค
0: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนักเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆเราถึงคันเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
0: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับ ต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่บนดินนี่แต่เราก็ต้องใช้ดินถือปืนนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนนึงเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็

0: โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
2: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซ็งเยอะเงินปุ๋ยก็แพงยาก็แพง
1: นี่ค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกสามถุงหมดไป48,000
2: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายา
2: ก
1: ็จ้างจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเม็ดพันเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: 200โล
3: ก็ใจอ่อนกันนะ
4: 10บาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมีคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2ไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอ
2: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็จะสลายกลายเป็นปุ๋ยไปด้วยเราจะไม่ฉีดยาฆ่าแมลง

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมันเดินดูแปลงก็มันก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยจริงเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่จริงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

0: ันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
0: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
0: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาเรื่องทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
1: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
0: ในสวนก็มีพวกผักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
1: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
0: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผมตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวจะเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
3: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
0: ดูได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผมถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยผม ของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราน่ะได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
1: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนั้นมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น

ีถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.com

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการกัดให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางเหรอเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก ร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินพลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTVพูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่า

0: จ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
0: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีของการ NASA เรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดู

0: ทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
1: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
2: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
0: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาว่าน้ำผู้ใหญ่บ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาบ้านไททอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าพ้น3เทียเทียนึงได้20,000เทียรุ่นมาได้40,000เทียมาก็ได้25,000ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเทียผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเป็นจังซี่บ่เงินหมื่นนับ10เทีย
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขีดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้กับยายอะค่ะ
3: ได้
2: ไหมคะ
3: ได
2: ้หนูยายเนาะ
0: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
2: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสานไม่ยากเพราะเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสานแต่ก่อนสานซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆ เราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
0: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขิดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

0: สีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้หนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะแต่ที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะ

0: มันมีรุ่นพี่ๆทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มียางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกก็ไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นนะบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนนี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้ไงก็อร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้เผ็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได้

0: สิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
1: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
0: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
2: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
3: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมีความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
4: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรซีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
5: แต่นะคะที่มาถ่ายแนววานอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
0: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
2: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: มัน เขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
6: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
7: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
8: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
7: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
1: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลักๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
9: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
6: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยละครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ

0: ้ำ
1: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
2: อันนี้ตายไปแล้ว
1: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
0: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
1: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
0: ภาพทุกภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
1: อ๋อเหรอ
0: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพนะคะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
1: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
2: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
1: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
2: ป
1: ี60
2: ค่ะ
1: ปี60อันนี้คุณแม่เหรอครับ
2: อันนี้เจ้าของบ้าน
1: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
2: ใช่ค่ะ
1: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริงภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับโหเดินมาสักพักเสร็จแล้วพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
0: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่อ่อน
1: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่อ่อนครับผม
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่
1: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
3: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
3: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี้ยายเขาขายอยู่อ่ะแล้วเรารับช่วง
1: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
3: เฮ้ย20ปีแล้ว
1: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
3: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
1: ที่อื่น
3: อันนี้เป็นปลากระเบน
1: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
3: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
1: ถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
3: ใช่
1: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
3: ข้าววันนี้เราต้องต้มให้เดือดก่อน
1: อ่าฮะ
3: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
1: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
3: ใช่
1: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
3: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
1: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
3: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
1: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
3: ใช่
1: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
3: ใช่และเราต้องไปนึ่งอีก
1: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
3: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
1: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
0: วิธีทาน
1: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นน้ำมันจะลอย
1: อันนี้
0: ก
1: ิน
0: กลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
1: ครับคือมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
0: ไชโป๊หวาน
1: ไชโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีพราวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับ
4: โห
1: โอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
4: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
1: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
4: ปิ้งยาก
1: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชม
4: ไ
1: ม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
4: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
1: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
4: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
1: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
4: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
1: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
4: เป็นของหวานค่ะ
1: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
4: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
4: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
1: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
4: อร่อยไหม
1: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
4: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
1: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
4: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
1: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
4: ใช่ค่ะ
1: หนูเรียนจบอะไรครับ
4: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
1: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
4: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
1: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
4: ่ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
4: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
1: ฮะ
4: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมาอยู่
1: แล้วแปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
4: ้ใช่ค่ะ
1: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
4: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลสด
1: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
4: ใช่ค่ะ
1: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
4: ใช่ค่ะพลิกมา
1: โอ้โหเฮ้ยไม่ผมทำไม่เป็น เคยดูใน YouTube จำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
4: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะรู้คล่องมาก
1: อ้าวเซร่านี่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
4: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
1: ข้าว
4: ใช่ค่ะ
1: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
4: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
1: ่
4: ะ
1: เอาหมดเลยนะ
4: ค่ะหมดเลยค่ะ
1: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อ
4: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
1: ่
4: ะ
1: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
4: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
1: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
4: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
1: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกว่ามันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
4: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
1: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
4: ไม่ค่ะแก่เลย
1: เอาแก่เลยนะ
4: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
4: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
1: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
4: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
1: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบ
4: ใช่ค่ะ
1: แต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าวอะไร
4: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
1: เดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
4: การละเลงค่ะ
1: การละเลง
4: ขึ้นรูป
1: เซร่าเคยมาดูยัง
4: ยังไม่เคย
1: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่
4: ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อ
1: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
4: ะ
1: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี่ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
4: ่
1: ะ
4: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
1: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
4: อยากชิมไหม
1: กินสดๆได้เหรอครับ
4: ได้ค่ะเป็นไงคะเหมือนทองม้วนเลยไหม
1: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
4: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
1: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
4: า
1: ะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อครับ
4: เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
1: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
4: ใช่ค่ะ
1: ตากนานแค่ไหนอ่ะ
4: ตักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
1: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
4: ใช่ค่ะ
1: น
4: ั่นก็คือ
1: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
4: ได้ค่ะมี2แบบเลย
1: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
4: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถ

0: เอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
1: แล้วแต่เผื่อใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
0: ยัง
1: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
0: อาหารเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงอ่ะพี่บุ๊ค
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันว่ามันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือเขาบอกก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
0: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
2: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
0: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
2: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
0: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
2: คือเอานี้มาใส่
0: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
2: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซร่าเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือทานกี่เดือดกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งเลยปากแต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
0: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
2: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซร่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
0: เนี่ยจะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
2: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
0: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
2: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
0: ่ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับอ๋อรับครับ
3: แต่ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
2: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
3: น้ำตาลตะโหนดครับผม
2: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
3: ใช่คร
2: ับแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
3: เอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
2: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
3: ้ใช่
2: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
3: ใช่ครับผม
2: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
3: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
2: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
3: ่สิงคโปร์ครับ
2: หอมมากและยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่น้ำตาลตะโหนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวใช้เวลานาน
2: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
3: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
2: อันนี้พี่ขอน้องกินคืออะไรคร
3: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
0: ็
3: นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
2: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
3: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่นั่นเตี้ยเตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
2: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโหนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโหนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโหนดจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโหนดมันทำให้ลงตัว
3: ใช่
2: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
0: ขนมจีนทอดมัน
2: อันนี้ก็กำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้ว อ๋อใบกะเพราเออไม่เหมือน

0: ที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
1: ส่วนมากจะใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
0: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
1: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซรามันทำให้แบบมันหอมเวลากินน่ะอร่อยดีเห็นเซราบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: จะพาไปดูสูตรการทำ
0: เขาให้ไปดูได้เหรอหนูรู้จักเขาเหรอ
2: โตที่นี่เลย
0: โตที่ร้านนี้เลย
2: ใช่เพราะว่าเป็นคุณลุงหนูเอง
0: นี่คือลุงแท้ๆเลย
2: เป็นลุงเขยค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
1: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
1: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
1: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
1: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
1: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
1: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดปุ๊บคนๆๆๆไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
1: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
1: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีละแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
1: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
1: ใช่ใช่
0: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
1: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่วอันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
1: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
1: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
1: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
1: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
1: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากเย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
1: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
1: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: ความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
1: ับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับ
3: ใส่ของที่สุกย่างลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นระดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ไชโป้มาจากไชโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่เกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
2: อร่อยค่ะ
3: รสชาติก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
2: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่า
3: จะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
2: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
3: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ and bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ solar cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี solar cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะตั๋วมานะครับเป็นชิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ oh, คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ตลาดนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right
4: yeah.
3: So let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Thank you so much.
5: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นเนี่ยไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญ

กับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Stop and Sweep อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของพวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่รีโมทนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากCan you tell us what the Stop and Swap is?
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทาง

0: ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah. It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by you know, reducing waste.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คดชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหัพพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย

เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราช100 ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72,000 ษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี2568-2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชได้ที่ศิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84,000 ษาชั้นจีโรงพยาบาลศิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์024946726ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1 รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6 คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี 2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4 ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจ
จงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธาโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างสีรถยนต์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคม

กีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมการฐานสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผอ.วิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
ทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพ

เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัติฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือนักกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

0: พลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.h
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่ครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: ไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: เฮ้ยโอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทร

0: เลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
1: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
0: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
3: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
1: ไงโน่น

เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวยังเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บอกว่าชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงนั่นเองเดี๋ยวพี่พงจะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: กลัวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป

0: ัก50เซนได้ครับ
1: แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มีช่วงอื่นไหมครับ
0: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
1: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
0: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
1: อ๋อ
0: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
1: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
0: ับ ใช่ครับ
1: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
0: ชุ่ม
1: ชื้นอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
0: ไม่ต้องครับ
1: ไปอีกไหม
0: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
1: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
0: ใช่ครับ
1: เหมือนแบบดินมันแฉะมันอะไรมันก็
0: ใช่ครับ
1: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล
2: ้
1: ว
2: นะนี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
0: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
1: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
0: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
1: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
0: ประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เป็นแบบไหนฮะ
0: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อ
0: มีเศษใบไม้เศษอะไร
1: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
0: คร
1: ับ นะพี่
0: ใช่ครับ
1: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
0: ใช่ครับ
1: ทำไมต้องหามุมด้วย
0: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
1: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
0: มันจะเฉียงออกไป
1: เฉียงออกไปทางนี้
0: ใช่ครับ
1: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
0: ้ใช่ครับ
1: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
0: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
1: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
0: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
1: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
0: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
1: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
0: ครับ
1: โอ้ยพูเห็นแล้ว
0: เจอหลังแล้วครับ
1: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
0: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
0: ปูนจะขุดไม่ได้

0: ใช่ครับมันเป็นน้ำ
1: เป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
0: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
1: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
0: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
0: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
0: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
1: ถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เหรอพุ่งเต็มหลายแ
1: ข็งสามตัว
2: เฮ้ยก็ทั้งนั้นแข
1: ็งเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อะนี่เขามาพร้อมเรานะ
0: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
0: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
0: ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
0: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
0: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยคร
1: ับนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
1: หา
4: ปูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
1: ผักแกน
2: แกน
1: อ๋อแกนขม
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ผักแกนขม
2: จ
1: ้ะอ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
1: ไปต้ม
2: ต้ม
1: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หร
2: อ
1: แล้วนอกจากไปกินกันแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
1: ึ
5: งได้แต่มัน
1: จะขาด
5: ใช
6: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
7: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
6: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
1: ั้
2: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะสบาย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: ใช่อยู่ใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรก
1: ันอ่า
7: เป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่นะ

0: มันก็เต็มนี่เด้อันนี้มันลดลงกับครับแต่เราดินก็ถึง
1: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่มันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
0: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำก
0: ิน
1: ก
0: ับ
1: ปูนาน ะฮะ
0: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
2: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นคือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ้วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
3: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
3: แซ่บค่ะแซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
3: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
3: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
3: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
3: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
3: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
3: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เก็บตรงตะซิ่งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
3: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
3: ับ
1: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
3: มาตำก่อน
1: จ้ะ
3: แล้วก็กรองเอาน้ำส
1: ่
3: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
3: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
3: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
3: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
3: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
3: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
3: โอเคค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
2: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
3: เราไม่ได้ใช้
1: เราต้องทิ้งค่ะ
3: ทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
3: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
3: แกงอ่อม
1: ทีนึง
3: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำพริก
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
3: คอ
1: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
3: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
3: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
3: ันปูที่เราแกะออก
1: แกะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
3: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
3: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
3: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
3: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
3: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
3: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
3: พอดีแค่นี้พอดี
1: แล้วนะฮะ
3: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ

0: ะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแก่นโขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: ยกลง
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่ง
1: ั้
0: นม
1: ัน
0: จะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
2: ่จ้
0: าง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
2: า
0: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
2: า
0: ะมีต้นหอม
2: ผักชี
0: แ
2: ล้วก็หอมแดงมะนาว
0: เท่านี้เลย
2: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
2: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
2: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
2: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
2: จ้
0: าไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับเมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
2: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
2: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
2: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนอ่ะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
2: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
2: ่เนื้อปูมันหวาน
3: เน
2: ื้
3: อปูมันปูค
0: ่
3: ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
2: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้อง

0: วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิเนี่ย
3: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
3: อ๋อ
4: เราเลยตามเขาไม่ทัน
3: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
2: พี่ดูดิ
5: อมรินทร์ทีวี

มคิดว่าผมเป็นคนนึงที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้จะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษมพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

อันที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตตันท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็เลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดนะครับ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มเป็นส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปมีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปเนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปมาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากๆเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับคือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวทซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวทตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นเหี่ยวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใส่บางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะคุณพระสเวทก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้ค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วเย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบ

สุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอินดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมสุดประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนแคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางกับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็

0: ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเลิงศาลาเลิงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสด็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์เท่านั้นเองครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: ความร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปจะใช้เวรกรรมจากจอ
1: มีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กู๊ดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: แต่ที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะเป็นคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาลูบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานที่บริเวณนี้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรค่ะทรงหว่านข้าวพร้อมกับปุ๋ยหมักและหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองเป็นภาพความทรงจำและเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหัวใจของพระสกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังแสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในเรื่องเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: สังคมไทยมีรากฐานมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ของประเทศทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นอาหารและพืชเศรษฐกิจมาทุกยุคทุกสมัยทำให้เกิดการรังสรรค์เป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่แสดงถึงความสำคัญของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการเกี่ยวกับข้าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทรงยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการยกเลิกระบบศักดินาและทรงวางรากฐานระบบชลประทานการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกอนันต์คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: รัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมและเกษตรกรในประเทศนี้อย่างดียิ่งด้วยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวค่ะจึงมีการให้ความสำคัญยกย่องเห็นคุณค่าของคนที่เป็นชาวนาของไทยมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนับตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนานัปการอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาทั่วทั้งประเทศค่ะ
0: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีโบราณปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพืชมงคลอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีพุทธทำล่วงหน้าก่อนพระราชพิธีจรดพระนางคัน1วันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรพระราชพิธีนี้มีการจัดเต็มรูปแบบโบราณราชประเพณีจนถึงปีพุทธศักราช2479จากนั้นระงับไปจวบกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราช2503เพื่อความเป็นสิริมงคลและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในการทำการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ด้วยพระองค์เองมิได้ขาดต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบทอดโบราณราชประเพณีและการบำรุงขวัญเกษตรกรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรและการชลประทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและโครงการทดลองด้านการเกษตรต่างๆภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจึงทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่และทุกสุขของราษฎรอย่างท่องแท้นำมาซึ่งพระบรมราโชบายในด้านการพัฒนาต่างๆในเวลาต่อมา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537ค่ะภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนาประเพณีวิถีชีวิตของชาวนานับตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือข้าวของเครื่องใช้ต่างในการทำนาและนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวด้วยค่ะ ที่สำคัญบนชั้น2มีนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับชาวนาไทยซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนา

และมีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำปุ๋ยหมักทรงหว่านข้าวและทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2528ทรงเป็นองค์ประธานในการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักณบ้านแหลมสแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในปีต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่2ทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีทางชีวภาพทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการณทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพระบาทเปล่าเพื่อทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตโดยไม่ถือพระองค์นำความปลื้มปิติมาสู่ข้าราชการและประสบกนิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นั้นอย่างทั่วหน้าครั้งที่3เมื่อวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองทรงนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่ได้ทรงหว่านไว้ในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสมทบทุนจัดทำเขียวที่มีด้ามทำด้วยทองคำหนักกว่า8บาทสลักลายงูใหญ่แสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยย่อมวกเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวจากนั้นพระองค์ทรงทดลองนวดข้าวโดยใช้เครื่องนวดข้าวพร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวให้แก่พระสกนิกรเขียวด้ามหุ้มด้วยทองคำและเครื่องนวดข้าวที่ทรงใช้ครั้งนี้ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่4เมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรโดยทางจังหวัดสุพรรณบุรีและกรมศิลปากรร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาทั้งทรงหว่านข้าวและเกี่ยวข้าวเมื่อปีพุทธศักราช2528ถึง2529และในวันเดียวกันนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตที่บึงไผ่แขกหมู่5ตำบลดอนโพทองทรงเป็นองค์ประธานในการทำปุ๋ยหมักและทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105หรือข้าวหอมมะลิในแปลงนาสาธิตนั้นด้วยครั้งที่5เมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในการเกี่ยวข้าวณแปลงนาบึงไผ่แขกอีกครั้งในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดทำเขียวด้ามเงินขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่6เมื่อวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินณแปลงนาบ้านนาป่าหมู่ที่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในโอกาสนี้พระองค์ทรงสาธิตการใช้สวิงหรือตาข่ายดักแมลงออกจากนาข้าวเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกร

และครั้งที่7เมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเก็บเกี่ยวข้าวณแปลงนาบ้านนาป่าในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวและธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาป่าให้แก่เกษตรกรการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละครั้งของพระองค์ท่านสร้างความปลื้มปิติความสุขความประทับใจแก่ประสบกรณิกรทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและราษฎรที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการซึ่งบันทึกเรื่องราวข้อมูลในประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียดในแต่ละครั้งรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดเตรียมไว้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้ในแต่ละครั้งด้วยที่สำคัญก็คือเคียวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวในการเสด็จพระราชดำเนินในประวัติศาสตร์ค่ะและนี่ก็คือเคียวทรงเกี่ยวที่จำลองมาจากเคียวทรงเกี่ยวของจริงซึ่งของจริงนั้นนะคะด้ามเคียวจะทำด้วยทองคำแท้ก็มีการจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและสำรวจสภาพท้องถิ่นทุรกันดารด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2545ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านกองแหะตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมามีการดำเนินการเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ผืนป่าได้รับการฟื้นฟูควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรศูนย์แห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่าเกษตรวิทยาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2545เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการประสานความร่วมมือนักวิชาการแต่ละสาขาเพื่อให้คำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้แก่คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายเป็นต้นทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไปจึงทรงสานต่อพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระองค์เองนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตและการทำการเกษตรปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า100โครงการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจำนวน5โครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพชรบูรณ์เชียงรายและจังหวัดพะเยาทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้ง

0: ้งการเกิดพายุน้ำท่วมเป็นต้นดังเช่นเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ประสบอุทกภัยชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกาให้ใช้การได้โดยเร็วและต่อมาทรงรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรีเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิสังคมของประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2565โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อพุทธศักราช2544และทรงทราบว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดปัตตานีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัจจุบันชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นพ้นจากความยากจนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมาเป็นระยะเวลายาวนานพุทธศักราช2560เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมีเพียง 2,050 มิลลิเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งขอให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนและทรงติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการทำฝนหลวงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามกิจการและความก้าวหน้าของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำฝนหลวงจากที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงในการทรงงานนับแต่ทรงพระเยาว์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ประสบกนิกรได้รับพระราชทานความชุ่มฉ่ำเย็นด้วยน้ำจากฟ้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทรงต่อยอดแนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถสัมผัสได้จริงจึงเกิดคำว่าโคกหนองนาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและส่งเสริมประเพณีการลงแขกแบบวิถีชนบทด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ในคำว่าเอามื้อสามัคคี การทำโคกหนองนาเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักการที่ว่าฝนตกเท่าไหร่ต้องกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ทั้งหมดไม่ทิ้งควบคู่กับหลักการทรงงานของพระราชาคือต้องไม่ติดตำราต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานทำตามภูมิสังคมและทำแบบคนจนคือค่อยๆทำตามกำลังเริ่มแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนจิตอาสา904ข้าราชการเจ้าหน้าที่และราชองครักษ์เข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรวมกว่า 2,000 คนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ไปสู่สังคมโดยใช้ที่ดินบริเวณกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนเป็นแปลงสาธิตและเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเริ่มจากแปลงขนาด5ไร่แล้วขยายเป็นระยะจนปัจจุบันมีมากกว่า200ไร่เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2563ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 39,081 คนเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมและผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาพระราชทานชื่อว่าโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เกิดผลในมิติต่างๆรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานไว้และขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโคกหนองนาณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตโดยทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อได้เข้าใจหลักแนวคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมก่อนนำองค์ความรู้แปลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อส่งต่อความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชีวิตที่เป็นรูปธรรมพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นและพึ่งพาตนเองได้สนองพระราชปณิธานต่อไป
1: รู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านการปฏิบัติก็ทำให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยผมจะนำความรู้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้รับการฝึกเนี่ยไปทำที่บ้าน
2: ภาคภูมิใจที่ว่าได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยครับได้นำกลับไปทำที่แปลงของตัวเองแล้วก็ให้หมู่บ้านและชุมชนดูนะ
3: พอเราได้สัมผัสปุ๊บมันได้อะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันปลาบปลื้มปิดและยินดีนะคะไม่

0: ให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นต้นแบบและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตลอดไป
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จพระราชสมภพณวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า5ยามณตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาสเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์เสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนษาเพียง8พระชนษาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบและทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถจึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอนาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ตามนามพระพุทธรูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่6ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาอิสระสุนทรพระพุทธเลิศล่าณภาลัย

การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ์ตามพระราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงดงามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระฤกษ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นการเชิดชูเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคีดูแลความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุกของอาณาราษฎรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนาม

สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญูตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสมีพระนามเดิมว่านาคเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างและสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขหบดีบางช้างมีนิวาสสถานเดิมที่ตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระราชวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสวัดนี้ได้รับการพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามความเล่ากันต่อมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งปรางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชกรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาติฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสล้วนมีนิวาสสถานในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสว่าราชนิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสกสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล

ระปรีชาญาณในด้านการรบการรับศึกด้านตะวันตกตลอดเวลา27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมราชชนกได้สร้างพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนกไปในการสงครามทำศึกครั้งสำคัญตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษาตราบกระทั่งพระชนมพรรษา 30 พรรษารวมทั้งสิ้น 11 ครั้งเริ่มตั้งแต่การขึ้นไปรบพม่าที่เชียงใหม่กลับลงมารบพม่าที่บ้านบางแก้วเขาชะงุ้มเมืองราชบุรีกลับขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2รบศึกอาแซวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลกจากนั้นเสด็จไปปราบเมืองนางรองเมืองนครจำปาสักและกรุงศรีสัตนาคณหุตศึกลาดยาศึกท่าดินแดงศึกตีเมืองทวา

โดยเฉพาะศึกตีเมืองถวายทรงรับหน้าที่สำคัญในครั้งนั้นคือเป็นยกระบาดทัพดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์การศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้นชาติตะวันตกจะมีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งแต่ทรงวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมไว้วางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการด้วยพระราชวิจารณญาณเมื่อข้าศึกยกทัพบกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองถลางทรงวางแผนการรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงระดมกำลังจากกรุงเทพพระมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะทรงโปรดให้เตรียมกำลังยกไปขัดตาทัพเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ได้ร้างราไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกแต่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแม้นการสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนไปแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เปลี่ยนไปด้วยพระประสบการณ์ได้ทรงมีพระราชกุศโลบายให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นทรงโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนแบบทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการโดยพระราชทานสิ่งของตอบแทนตามราคายกเว้นภาษีพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเช่นกัปตันแฮร์รี่พ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายทรงตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพระราชกุศโลบายอันลุ่มลึกรอบด้านในการรักษาชาติแห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้สืบสานต่อยอดและรักษาชาติไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงตามเสด็จร่วมรบกับพระราชบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงต่อยอดยุทธศาสตร์การป้องกันข้าศึกทางทะเลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองที่ปากน้ำเจ้าพระยาแต่ทรงเริ่มต้นสร้างไว้เพียงฝากตะวันตกก็สิ้นรัชกาลครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดให้ดำเนินการต่อทั้งฝากตะวันตกและฝากตะวันออกโดยสร้างป้อมป้องกันพระราชอาณาจักรไว้รวมกันถึง9ป้อมเช่นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมแผลงไฟฟ้าซึ่งถือเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันและยังมีป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงป้อมวิทยาคมเป็นเมืองป้อมปราการที่มั่นคง

มียุ้งฉางตึกดินสัตราวุธโดยพระราชทานนามเมืองปากน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ว่าเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายครัวมอญเก่าของเจ้าพระยามหาโยธาเจ๋งที่เมืองปทุมธานีซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ครั้งกรุงธนบุรีลงไปรักษาเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเป็นพระยานครเขื่อนขันรามันราชชาเสนาบดีศรีสิทธิสงครามการสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้เตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทตลอดมาเช่นในปีพุทธศักราช2362มีข่าวมาถึงกรุงเทพพระมหานครว่ามีการขุดคลองจากทะเลสาบมาออกเมืองบันทายมาศซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากด้านยุทธศาสตร์ทางตะวันออกของไทยเพราะเป็นฐานที่ข้าศึกอาจยกมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่ายจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังลงไปสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกที่ปากน้ำอีกเมืองหนึ่งพระราชทานนามว่าเมืองสมุทรปราการมีป้อมปราการทั้งสองฝั่งทั้งป้อมที่เกาะกลางน้ำซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้คือป้อมผีเสื้อสมุทรนับเป็นพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ด้านยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางทะเลในการป้องกันพระราชอาณาจักรการสร้างป้อมป้องกันพระนครเป็นสองชั้นสมุทรปราการชั้นหนึ่งและนครเขื่อนขันหรือพระประแดงอีกชั้นหนึ่งนับเป็นยุทธวิธีแห่งการรบที่ชาญฉลาดยิ่งในการป้องกันข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับข้าศึกทางทะเลด้านตะวันออกด้วยการสร้างเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงถึงสองชั้นเช่นนี้นับเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการป้องกันพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนกลางและหัวเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อพระราชภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้ทรงรับการฝึกฝนมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถด้วยพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดยิ่งดังจะเห็นได้จากพระราชภารกิจเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางแนวทางอันเป็นรากฐานไว้เบื้องต้นเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระนครแห่งใหม่แล้วโดยในลำดับแรกพระองค์ทรงจัดการบริหารราชการส่วนกลางโดยทรงจัดสรรพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีให้กำกับราชการแผนกต่างๆตามความสามารถความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและทรงชักนำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามที่ทรงมุ่งตั้งพระราชหฤทัยไว้เช่นการปกครองในส่วนภู

มิภาคทรงวางนโยบายกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้ไปพร้อมๆกันทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้เข้ามารวมอยู่ในขอบขันทสีมาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนั้นทรงโปรดให้ตั้งเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนปกครองหัวเมืองในตำแหน่งต่างๆเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามศึกเก้าทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานด้านพระราชไมตรีโดยทรงยกฐานะเจ้ากาวิละเจ้าเชียงใหม่ขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เป็นองค์แรกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ช่วยทำนุบำรุงปกครองดูแลบ้านเมืองได้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยความจงรักภักดีสืบมาด้านหัวเมืองฝ่ายใต้กรุงเทพมหานครมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชกำกับดูแลหัวเมืองต่างๆมาแต่เดิมได้ทรงโปรดให้จัดบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมียศบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นทรงตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยต้นตระกูลณนครพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชทรงโปรดให้เชิญตราพระราชสีไปในพิธีตั้งเจ้าเมืองณพระวิหารหลวงลานพระบรมธาตุตามธรรมเนียมและยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชใช้ตรารูปดอกบัวรูปนกเป็นตราประทับสั่งราชการให้เป็นเกียรติยศนอกจากนี้ยังทรงวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของกรมการฝ่ายต่างๆของเมืองนครศรีธรรมราชในการปกครองราษฎรชาวเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกรมยกระบัดมีหน้าที่พิจารณาความนานาประเทศกรมมหาไทยให้ร่วมพิจารณาความอาญาอุทธรณ์ของราษฎรกรมคลังมีหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วยขนอนจังก่อทั้งโปรดให้มีพนักงานประจำเทวสถานของพราหมณ์ในหมู่คุ้มข้าพระบรมธาตุข้าพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอย่างครบถ้วนด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการปกครองบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดรัชกาลจากพระราชอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูน

ความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังแก้หลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มเอาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมตั้งที่สามปลูกก่อนสามซีนเอาเท่าหนึ่งครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่สองเป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนหน้าปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่าป

บารกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วง

0: ขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานก็กว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเมล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลากไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงเนี้ยในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละ100กว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรลุการเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยมีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะเข้าชาวบ้านเขาก็รู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานั้นแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้แล้วความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บรรลกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทำให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอมอพอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ย จากใช้นี่ทกสใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทําให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กําไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ําหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวพิโลกไงครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
3: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผันน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผันน้ำเข้าทุ่งพอผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาเค้าดำปลาเค้าขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องปีว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
4: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาท

0: าทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
1: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมเขาอยู่ได้และอยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาท์พุตแบ่งเป็นเอาท์พุตหลักๆก็คือเอาท์พุตที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาท์พุตที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาท์พุต 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูนเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเหมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุท 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GIZของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
2: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำแล้วจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
3: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะใน

0: ประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
1: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำเร็จล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการวิชาชีพเภสัช

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชนะครับและระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสมาพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซิร์นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450

0: ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบันมีอายุเกือบ140ปีและนี่คือโปสการ์ดที่พิมพ์จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายจากบริเวณห้องโถงของโรงแรมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงความงามของทิวทัศน์ทะเลสาบริมโรงแรมไว้ด้วยว่า
1: แกรนด์โฮเทลนาซิองนันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่าฟอร์แกนตันคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

0: ลูเซิร์นเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกจนทำให้ลูเซิร์นเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมืองลูเซิร์นที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
0: นี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซิร์นด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการณ์และที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานไม้และหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นอีกด้านหนึ่งลูเซิร์นได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขา

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซิร์นชื่นชมบรรยากาศสองฟากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซิร์นเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเช่นเขาพิลาตุสซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 7,000 ฟุตและเขารีกิสูงเกือบ 6,000 ฟุตในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทอดพระเนตรบนยอดเขาเบอร์เคนสต็อกซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,867 ฟุต
1: เราไปตรงกลางเรียกว่าเบอร์เคนสต็อกแต่เขานี้คล้ายๆเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบเกือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลแลดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่างต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืดและน้ำเค็ม
0: ที่ท่าเรือแห่งนี้จะมีรถรางนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาเบอร์เคนสต็อกจากด้านล่างรถรางไต่ระดับขึ้นไปด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงยอดเขาเบอร์เคนสต็อกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงชื่นชมว่าแม้ที่นี่จะอยู่บนยอดเขาสูงแต่ก็มีความสะดวกสบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่มีในพื้นราบนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสวิสมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมาช้านาน
1: เพราะเหตุที่เขาถึงจะสูงอย่างไรคงมีโฮเทลรีสอร์ทขึ้นไปตั้งหลังโตๆอยู่แล้วทั้งนั้นไม่แต่อยากจะกินน้ำจะหาได้โดยง่ายกินอาหารก็ได้เสียด้วยอยู่นอนค้างเท่าไรเท่าไรก็ได้ด้วยมีถนนมีสวนป่ามีรถขี่ได้บนยอดเขามันหมดความลำบากเสียทุกอย่างสารพัดจะสะดวกง่ายดีไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินพื้นราบข้างบนมีโฮเทลใหญ่ๆ3หลังและยังมีหลังเล็กๆน้อยๆรายออกไปอีกหลายหลัง
0: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางเดินเท้าหรือที่เรียกตามภาษาเยอรมันว่าเฟลเซนเวกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขายาว2กิโลเมตรครึ่งเชื่อมต่อกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมัชวานซึ่งมีความสูงชันมาก
1: เดินเที่ยวไปตามถนนหนทางที่เลียบไปตามข้างเขา

0: บรรจบถึงที่สเตชันรถไฟขึ้นมาหยุดแล้วจึงเลี้ยวเลียบยอดเขายอดหนึ่งไปสำหรับจะไปยอดนอกซึ่งเป็นยอดสูงแหลมเขาทำประทาเหล็กตั้งขึ้นไปแล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
1: ลิปฮามัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิปกลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิปขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360 องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

0: วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตจัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440
1: โฮเทลเบอร์นฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโฮเทลนี้ใกล้กันกับบุษราสคือที่ว่าการรัฐบาลหลังโฮเทลนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงามแห่งหนึ่งอากาศเย็นพอสบาย
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประธานาธิบดีณพระราชวังเฟเดรัลซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกเอกลักษณ์

ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือนามพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมืองส่วนหอนาฬิกาที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมีชื่อเรียกว่าไซคร็อกเค้นทวงเป็นหอนาฬิกาประจำกรุงเบิร์นซึ่งมีชื่อเสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำอาเร่ไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงหมีสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

0: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่กรุด้วยศิลาและปูศิลา
1: ชื่อของกลุ่มเบิร์นมีที่มาจากคำในท้องถิ่นซึ่งหมายถึงหมีมีตำนานเล่าว่าหลังจากการก่อตั้งเมืองเบิร์นในพุทธศักราช1734เจ้าผู้ครองเมืองได้ออกล่าสัตว์และล่าหมีได้เป็นตัวแรกจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า
1: มณฑลหนึ่งมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายต่างกันไม่เหมือนมณฑลที่เมืองไทยซึ่งใช้แบบกรุงเทพอย่างเดียวมณฑลในประเทศนี้เขาเรียกว่าแก่นตอนกฎหมายต่างๆต้องกันบ้างไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
2: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของเขาที่เขามีระบบที่เป็นสหพันธรัฐซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า confederation นะคะโดยที่มีโครงสร้างเป็นกองตงภาษาฝรั่งเศสออกกองตงนะคะว่าเป็นแคนทอนเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วให้ความรู้เล่าเรื่องของประชาธิปไตยบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีกันได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนกันทุก3ปีอย่างเงี้ยนะคะเราได้ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลย
0: นับตั้งแต่พุทธศักราช2391สวิตเซอร์แลนด์เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแกนตอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลาง

การปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภาได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้น

0: ส่วนอำนาจฝ่ายบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7คนเป็นผู้บริหารงานระดับกระทรวง7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกในจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันโดยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตโดยการนำของประธานาธิบดีมุลเลอร์ได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่โรงแรมเบอร์นาฮอฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นดังใจความสำคัญว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากและทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐบาลสยามได้ดูแลชาวสวิตที่เดินทางเข้าไปค้าขายในเมืองสยามให้มีความสุขสบายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆซึ่งล้วนมีไมตรีอันดีต่อกันปัจจุบันสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินสืบต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปรและอักษรพระปรมาภิไธยพปรจารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
1: ้ Nowadays I would say that the ties are even more profoundWhy? Because you see the mobility of the people has very much increased in the last decades. We have about 130,000 Swiss tourists who are coming per year to Thailand. We have about 14, 15, 16, 17,000 Thai who go every yearto Switzerland. There are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland, more than 5,000 Swiss who are resident in Thailand.
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันมาแต่ครั้งอดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนาน

0: fauna.
1: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ไหมนะชา
1: ใช่หนูจำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหมมาไปดูกันเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วย
2: โอ้ใช่
3: ใช่
0: เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
2: เอองั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
1: โอ้โอ้ชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วยโอ้นี่ไงเครื่องจักสานเต็มเลย
1: ด้วยนี
4: ่สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่ะสวัสดีค่ะ
5: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค่ะ
4: ผิงหยาง
6: ผมชื่อน้ำแข็งค่ะ
4: น้ำแข็ง
1: โ
4: อ้น้ำชาว่าอย่างไรคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
4: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
4: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
4: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักต้นหญ้าแฝกไหมคะ
0: รู้จัก
4: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
0: ยาวด้วยครับแล้วก็สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นดาน
4: ใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการพังทลายของหน้าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก
1: สวย
4: มากสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัดพัดนี่เป็นร้านที่ของคุณที่ใช้พัฒนานะคะตราพัดพัดเป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะตราพระราชทานใช่เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เนี่ยเหมือนช้างกำลังหมอบเลยนะคะพัดพัดเนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิพัฒนาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการมูลนิธิยี่ห้อพัดพัดถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยพัดพัดก็ยังสนับสนุนงานของท้องถิ่นงานของชุมชนเพื่อสร้าง

0: รายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเขามีความเป็นดีขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินค้าเป็นรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสินค้าผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆ เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
1: ปิ่นโต
0: โอ้เก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝกถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
1: จะว่าไปร้านพัดเนี่ยคะมีกี่สาขาเหรอคะ
0: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8คาซิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สาขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการไทยพัฒนาประชาเกษตรเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: จังพี่นกครับผมอยากรู้อะครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพัดพันเนี่ยครับจะขยายสาขาอีกไหมครับ
0: ก็ต้องขยายสิครับนะคะต้องขยายก็ต้องแล้วแต่น่าจะติดของทุกประเทศด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น
1: แล้วพวกผมนะครับสนใจเรื่องการจัดสารเนี่ยครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
0: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำหญ้าแฝกเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะถ้าทาจะไหวมาเยอะมาก
1: ผมอยากทำแล้ว
0: ไปเลยค่ะเอาไปด้วยกันเลยดีไหมคะ
1: ครับ
0: ไปเลยค่ะ

0: ี่ยป่าอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเห็นป่าเห็นป่าเนี่ยบอกแล้วพามาเนี่ยไม่โกหกแน่ๆและที่พามาที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอย่างเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งมั้ยเจ๋งมั้ย
1: เจ๋งเจ๋งงั้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยมั้ย
0: ไปกันเลย
2: พิ
1: งยังพิงยังตอนนี้เรามาถูกที่หรือเปล่าอ่ะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอ่ะคนที่เขาทำจากสารน่ะใช่คนที่นัดเอาไว้อ่ะยังไม่เห็นโทรเลย
3: ใช่สิโทรเลย
0: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเหมือนอุโมงค์ป่าเราดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
4: ค่ะเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
1: เฮ้ยพี่ยางนั่นใช่พี่ลุงหรือเปล่าวะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่นั่นแหละพี่ลุงสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ชื่ออะไรกันบ้างคะ

0: จารย์เอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินต้อนรับนะคะและยังไงเราไปดูสวนป่าคลองตะเกากันนะคะ
1: ครับครับ
0: ไปค่ะเชิญค่ะ
1: ไป
2: เย้เย้
0: เดินทางลำบากกันไหมความดันที่ร่างสูง
1: แค่2ชั่วโมง
3: เย็นที
0: ่ไหนฮัลโหล
1: พี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงหรอคร
0: ับ โอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะนัชชาว่าอะไรคะ
4: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
0: โอ้ยแต่ก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
1: พี่ลูกค่ะแล้วพ่อมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
0: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการเปิดปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะค่าแต้กันไหมคะ
5: มีอะไรครับมะค่าแต
0: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วย
1: เย้
0: ไปค่ะ
6: ไปกันเลย
0: นี่นะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะ
5: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการกัน
1: แล้วเม็ดแบบไหนที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
1: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกครับ
0: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในตัวได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าปลาสามอย่าง
1: ได้ประโยชน์สี่อย่าง
0: ถูกต้องค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะเร็วแค่นี้ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
6: ครับช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
4: เก็บให้ซ้ำมั่ง
0: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
5: เยอะครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงแฝกนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝกกันสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝกกันนะคะ
5: ครับ
0: มาค่ะ
5: ไปค
0: ่
5: ะ
0: น
5: ี
0: ่เดินตามพี่ลุงมาทางนี้ค่ะอันนี้เป็นแฝกพันธุ์สงขา3นะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
1: พี่ลุงค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
0: ก็เพราะพันธุ์นี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วจึงใช้พันธุ์แฝกรูปและพันธุ์สงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์

เดี๋ยวนะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามา

0: วันเกียวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกันแล้วค่ะ
0: มาได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะเราก็จะไปทำแฝกกันครับ
2: เราจะนำเมล็ดมะค่าแต้และหญ้าแฝดไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนั้นสักครู่เดียวครับการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
0: พี่ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นหญ้าแฝกเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
4: ค่ะมะขามแต่
0: ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
5: นั่นคือไข่นกกระทาครับ
0: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพารา
4: โ
0: อ้เราจะเก็บไว้ให้นะชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
6: หญ้าแฝก
0: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะ oh. อันนี้เราส่งร้านพัดๆนะคะ mm-hmm. ค่ะร้านพัดๆนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้าน mm-hmm. นี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันมั้ยยังคะ
1: อยากค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
1: นี
5: ่ค่ะ
4: เย
0: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกกันค่ะ
7: พี่ลุงคะขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะ
0: ขั้นตอนขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องนัชชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
2: ย่าให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำขั้นตอนต่อไปกัน
8: พี่ลุงครับ
4: ครับ
8: แล้วการจักสารตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสารที่อื่นอย่างไรครับ
0: ข้อหนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ก็จะประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
7: พี่ลูกค่ะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้หญ้าแฝกในการมาทำ
0: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว
2: เห็นไงล่ะครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับพี่เด็กสู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
0: พอเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนกับเราปักผ้า แต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นบนไม้ไผ่แทน
7: ทำไมสวยจังเลย
5: แล้วผมอยากรู้ครับว่าใช้เวลาในการทำจักสานนะครับเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะนานไหมคร
0: ับ พอสมควรจ้ะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืออันนี้ใช้ถึงระยะเวลาเกือบ3วันชนะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ต้องจะคลายเป็นตัวให้ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะต้องลองสอดจับนี้นะคะมาลองไปสอดเป็นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งลองซิ
2: โอ้โหตั้งใจกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
0: ค่ะอันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วยากกันไหมคะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
8: ฮะ
4: เย่
0: ไปค่ะ
4: เย่เราด้วยเราด้วย
2: หลังจากที่เราได้ทำการจักสานหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้นะคะ
5: ขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
0: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่แล้วก็จะใช้เลยประมาณเม็ดนึง
5: เม็ดนึง
0: แจกเลยคนละ1เม็ดนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรูมันมีปนกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้
5: แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้หรือเปล่าครับ
0: ครับพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะแล้วก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ
5: ปึ๊บไว้นี่แปลว่า

0: ป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะและเมื่อการเรียนรู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมเอาไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณค่ะ
2: วันนี้ผมมาที่สวนป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกเนี่ยมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างครับผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้จักบ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับสิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆเพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
3: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าหญ้าแฝกมาทำเป็นประโยชน์ได้ค่ะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติสามารถนำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
4: ก็วันนี้ได้มาที่สวนป่าคลองตะเกาครับวันนี้ได้ทำหลายอย่างนะครับก็มีได้ทำเนี่ยครับเป็นกำไรข้อมือครับก็คือจากที่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

0: ครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขุดเพชรหาทองอะไรพวกนี้มาเพื่อทำเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทํานาเขาไม่ทําเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: พราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนนึงเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะจะทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอกนะ
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับ

0: ความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
2: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลย20 ไร่มันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เหล้าปุ๋ยยากระเซ็งเยอะเงินปุ๋ยก็แพงแพงยาก็แพง
1: เนี่ยค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะ3 ถุงหมดไป48,000
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จ้างงวดจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทํา2คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยมันคุ้มมั้ยมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
2: 2 กระสอบ 200 โลก็ใจอ่อนกันนะ
1: 10 บาท
2: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2ไร่กับทำ30 ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอประมาณ6 ปีขาดทุนที่ระยะกว้างขึ้นนะ
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จะปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20 ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7 ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5 ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2 ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: นุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้มันกระลำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็จะหลายกลายเป็น

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มันก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจละแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอ่ะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: ร่วมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้หน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้น

ตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดแต่ว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงก็จะทำร่วมกันละ
0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายบางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
3: รู้ได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่บอกว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วมีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกนี่ครับของเราคือพันธุกรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการ

0: การอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันทรงมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษียรพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราคงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตตันท่านพีได้เล่าว่า

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดนะ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทนึงก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มกันส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปมีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปเนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปมาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากมากเพราะว่าเมื่อเขาพวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างกายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้ว

ก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่กว่าเสมอครับผม

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องนึงที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ส่งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใสบางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับพอคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งพอในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้ค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้หาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็เย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องกลายเป็นช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอินดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

พระองค์ท่านทรงสนพระทัยดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์ดเอียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนแคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางครับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสร็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอส่งเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียงสองพระองค์นั่นเองครับ
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง18พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ไ

ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: ทำตายทุกคนเลิกไปไม่พ้นทุกคนอาทรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวรกรรมจากจ
1: อมีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

นอกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: และที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาลูบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

ิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็

0: แต่ว่าจริงแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
1: ใช่
0: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
1: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
0: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
2: กองแก่งตายไปแล้ว
0: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
1: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
0: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
1: ภาพทุกภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ภาพกำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
0: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อยเอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
2: ต้องลอยน้ำท่วมภา
0: ค
2: น
0: ี้อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
2: ป
0: ี60
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คุณแม่เหรอครับ
2: อันนี้เจ้าของบ้าน
0: โอ้เจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่นี่มันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
2: ใช่ค่ะ
0: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริงภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับโอ้เดินมาสักพักเสร็จแล้วพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
1: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
0: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวยสมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่
0: รีบปฏิเสธเลยนะ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
3: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี้ยายเขาขายอยู่อ่ะแล้วเรารับช่วง
0: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
3: เฮ้ย20ปีแล้ว
0: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
3: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
0: ปลา
3: เล
0: ยเนี่ย
3: อันนี้เป็นปลากระเบน
0: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
3: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
0: ถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
3: ใช่
0: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
3: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
0: อ่าฮะ
3: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาที
0: uh-huh.
3: แล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเงี้ยไปล้างน้ำ
0: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
3: ใช่
0: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
3: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
0: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
3: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
0: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
3: ใช่
0: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
3: ใช่และเราต้องไปนึ่งอีก
0: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
3: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
0: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
1: วิธีทาน
0: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
1: มันจะเป็นน้ำมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วก็ค่อยกินข้าว
0: คร
1: ับ
0: เครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
1: ใช้โป๊หวาน
0: งั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจอแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับ

0: หนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
2: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผอแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
2: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกี๊ยบอะไรครับ
2: ข้าวเกี๊ยบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
2: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาเข้าแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
2: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
2: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
2: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
2: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
2: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
2: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
2: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
2: เราสุขเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
2: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
2: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
2: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยบเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
2: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
2: ใช่ค่ะ
0: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
2: ใช่ค่ะปิดไฟปิ้งมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube จำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
3: รู้คล่องมาก
0: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
2: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
2: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
2: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
2: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อ
2: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
2: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็บีให้ละลายค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
2: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
2: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
2: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
0: เอาแก่เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
2: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
2: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
2: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกที่มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
2: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
2: ขึ้นรูป
0: เซร่าเคยมาดูยัง
3: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่
2: ได้มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยบปากหม้อแบบนั้น
0: ข้าวเกี๊ยบปากหม้อเลยเนา
2: ะใช่ค่ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
2: ่
0: ะ
2: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
2: อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
2: ได้ค่ะเป็นไงคะ
3: เหมือนทองม้วนเลยไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
2: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
2: า
0: ะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
2: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดใช
0: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอะ
2: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เรากินตอนแรก
2: ใช่ค่ะนั่นเลย
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อ

0: ือแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
0: แต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซราแต่หน้าเซราเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซรากินแล้วเหรอถามจริง
1: ยัง
0: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซราหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซรานำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผม
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร ับ อาหารเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ก
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
1: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
2: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
1: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
2: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
1: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
2: คือเอานี้มาใส่
1: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
2: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยผมจริงก็อร่อยคือทานกี่เดือดกรุบกรับกรุบกรุบเด้งๆเลยปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
1: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
2: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซร่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
1: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
2: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
1: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
2: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับครับ
3: ร้านเราต้องกินพวกลอดช่อง
2: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
3: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนดครับผม
2: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
3: ใช่คร
2: ับแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
3: เอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
2: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
3: ้ใช่
2: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
3: ใช่ครับผม
2: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
3: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
2: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
3: ่สิงคโปร์ครับ
2: หอมมากและยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่น้ำตาลตะโหนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
2: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
3: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
2: อันนี้พี่ของน้องกินคืออะไรคร
3: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
1: ็
3: นปังโก้ปังปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
2: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
3: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
2: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโหนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโหนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโหนดจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโหนดมันทำให้ลงตัว
3: ใช่
2: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับ มาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ย

0: ผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
1: ขนมจีนทอดมัน
0: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
2: ส่วนมากจะใส่กะเพราเท่านั้นแหละ
0: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
2: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซราะมันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซราะบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
1: จะพาไปด
0: ู
1: ส
0: ู
1: ตรก
0: ัน
1: ค่ะ
0: เขาให
1: ้
0: ไปด
1: ู
0: ได้คือลุงแท้ๆเลย
1: เป็นลุงเขยค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
2: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
2: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำแล้วเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
2: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อย
0: อันนี้
2: ให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
2: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
2: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
2: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
2: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้าลงกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมัดปุ๊บคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
2: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
2: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
2: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีละแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
2: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
2: ใช่ๆ
0: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
2: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
2: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
2: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
2: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
2: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
2: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว้
2: ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
2: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
2: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
2: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
2: เพิ่มความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือ
2: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
2: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะโนดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
2: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
2: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
2: แก้วชีสต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
2: ับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อน หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเผ็ดหอมไปแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็หมี่เต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสําหรับทําผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนํามาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ํามันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกย่างลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป๊ลงไปนะครับไชโป๊เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาไประดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ไชโป้มาจากไชโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่าจะ
0: เหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่แล้วเรามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้จริงๆต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์เงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวัน อิ่มมากมากเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไง

0: รามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐ

0: อเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
1: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
1: ตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นรีซิปต์ต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
0: มีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปุ๊บนี่ตลาดนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนึงนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throwing it away
4: yeah
3: right
4: yeah.
3: So, let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye-bye. Bye-bye.
4: Thank
3: you so much.
4: Thank you. Thank you so much.
1: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็ มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
0: Stop and Sweep อย่าทิ้งหนูมีคนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเอานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับเห็นไหมครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้เป็นติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Yeah, Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free. And you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.

0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right hereWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: หลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. เปเรนเจอร์จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้โหรายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผมนะครับที่จะพาผู้ไปหาวัฒ

0: ถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ปูนา
0: ปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้พูนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนพูแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของพูใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยนะฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะ

0: ครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยกูเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ๆอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
1: น่า
0: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ ใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหม

0: ครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมๆเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มๆเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนเนี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
0: ถังพูเต็มแล้วนะ
2: เหรอพูเต็มหลายแ
0: ต่สามตัว
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมีย
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
2: เป็นอาชีพหลัก
0: หา
2: ปูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
4: ไปอมค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้ดึงออกมาเลยได้ไหม
4: ดึงได้ค่ะ
2: ได้แต่มัน
0: จะขาด
2: ใช่
0: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
4: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
0: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
5: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
5: ั้
2: งปีเลย
5: ทั้งปีเลย
2: แล้วน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
5: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะสบาย
2: ก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
5: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหมใกล
2: ้จ้ะใกล้น้ำ
5: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
5: ้
2: ะ
5: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้อมันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ถึง
5: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่มันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เด
5: ี๋
2: ยวลอง
5: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
5: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
5: อ๋อ
2: มันก็จะขึ้นไปด้วย
0: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
5: แม่บุญมีสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
6: ค่ะความแซ่บ
5: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
6: แซ่บ
5: นัว
6: แซ่บนัวเลย
5: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
6: แกะปูกันก่อน
5: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
6: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
5: จ้ะ
6: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
5: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
6: เริ่มแกะปูนะคะ
5: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
6: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
5: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
6: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
5: เด็ดตรงตะปิ้งออกนะครับอุ๊ยแบบมันแบบ
6: มันเยอะค่ะ
5: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
6: ับ
5: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
6: มาตำก่อน
5: จ้ะ
6: แล้วก็กรองเอาน้ำส
5: ่
6: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
5: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
6: 2เมนูเลยค่ะ
5: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
6: ้
5: ส่วนของตัวปูนี่เนา
6: ะ
5: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
6: ใส่หม้ออ่อม
5: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
6: ใ
5: บมะกรูด
6: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
5: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ปูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
6: โอเคค
5: ่
6: ะ
5: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
0: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
5: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
6: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
5: อ
6: ัน
5: นี้
6: ต
5: ้
6: องท
5: ิ้
6: งทิ้งเลยค่ะ
5: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
6: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
5: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
6: แกงอ่อม
5: ทีนึง
6: ก็ลาบด้วย
5: เราจะเริ่มตำพริก
0: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
5: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
6: ค
5: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
6: แก่นขม
5: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
6: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
5: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
6: ันปูที่เราแกะออก
5: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
6: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
6: แล้วก็ใส่น้ำปลา
5: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
6: จับตัวแล้วเห็นไหม
5: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
6: ใส่เต็มมะกรูดให้มันหอม
5: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
6: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
5: ครับ
6: เดี๋ยวต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
5: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
6: พอดีแค่นี้พอดี
5: พอดีแล้วนะฮะ
6: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
5: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
6: ค่ะ
5: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
6: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
5: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
6: ขมมากค่ะ
5: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
6: ปูนาค่ะ
5: ใส่แก่นขมฮะ
6: แก่นขม
5: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
6: ัน
5: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดี
5: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
4: จ้า
5: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
4: ะ
5: มีต้นหอม
4: ต้นหอมผักชี
5: ผักชี
4: แล้วก็หอมแดงมะนาว
5: จ้าเท่านี้เลย
4: ก็พริกน้ำปลา
5: จ้า
0: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
5: นี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
4: จ้า
5: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
4: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
5: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
4: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
5: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
4: จ้ะ
5: ไว้ใส่ในลาบนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
5: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะ
4: ใช่
5: จนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราจะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
5: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
4: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
5: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
4: จ้ะ
5: กินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีก1อย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
4: จ้ะ
5: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
4: หวานเนื้อปู
5: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
4: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
7: เน
4: ื้
7: อปูมันปูค
5: ่
7: ะ
5: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้ กินเป็นผักแกล้มได้เลย
4: ได้เลย
5: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีก

0: หนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่ต้องจังได
1: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาลาดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
2: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิ
4: อ๋อ
3: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
3: อ๋อ
4: เราเลยตามเขาไม่ทัน
3: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
5: อมรินทร์ทีวีแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLT เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้า

ซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานที่บริเวณนี้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรค่ะทรงหว่านข้าวพร้อมกับปุ๋ยหมักและหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองเป็นภาพความทรงจำและเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหัวใจของพระสกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังแสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยในเรื่องการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบต่อกัน

0: ทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: สังคมไทยมีรากฐานมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ของประทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นอาหารและพืชเศรษฐกิจมาทุกยุคทุกสมัยทำให้เกิดการรังสรรค์เป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่แสดงถึงความสำคัญของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการเกี่ยวกับข้าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทรงยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการยกเลิกระบบศักดินาและทรงวางรากฐานระบบชลประทานการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกอนันต์คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
0: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรกรรมและเกษตรกรในประเทศนี้อย่างดียิ่งด้วยเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวค่ะจึงมีการให้ความสำคัญยกย่องเห็นคุณค่าของคนที่เป็นชาวนาของไทยมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนับตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนานับประการอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีโบราณปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพืชมงคลอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีพุทธทำล่วงหน้าก่อนพระราชพิธีจรดพระนางคัน1วันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรพระราชพิธีนี้มีการจัดเต็มรูปแบบโบราณราชประเพณีจนถึงปีพุทธศักราช2479จากนั้นระงับไปจวบกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราช2503เพื่อความเป็นสิริมงคลและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในการทำการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ด้วยพระองค์เองไม่ได้ขาดต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบทอดโบราณราชประเพณีและการบำรุงขวัญเกษตรกรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตรและการชลประทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ทรงทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและโครงการทดลองด้านการเกษตร

0: ต่างๆภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดารวมทั้งการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจึงทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่และทุกสุขของราษฎรอย่างถ่องแท้นำมาซึ่งพระบรมราโชบายในด้านการพัฒนาต่างๆในเวลาต่อมา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้เมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537ค่ะภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการทำนาประเพณีวิถีชีวิตของชาวนานับตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในการทำนาและนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวด้วยค่ะที่สำคัญบนชั้น2มีนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับชาวนาไทยซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาและมีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำปุ๋ยหมักทรงหว่านข้าวและทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาด้วยพระองค์เองที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2528ทรงเป็นองค์ประธานในการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักณบ้านแหลมสแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในปีต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่2ทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีทางชีวภาพทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการณทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพระบาทเปล่าเพื่อทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตโดยไม่ถือพระองค์นำความปลื้มปิติมาสู่ข้าราชการและประสบกนิกรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นั้นอย่างทั่วหน้าครั้งที่3เมื่อวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมพุทธศักราช2529เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งนาบึงไผ่แขกหมู่ที่5ตำบลดอนโพทองทรงนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่ได้ทรงหว่านไว้ในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสมทบทุนจัดทำเขียวที่มีด้ามทำด้วยทองคำหนักกว่า8บาทสลักลายงูใหญ่แสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยย่อมวกเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวจากนั้นพระองค์ทรงทดลองนวดข้าวโดยใช้เครื่องนวดข้าวพร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวให้แก่พระสกนิกรเขียวด้ามหุ้มด้วยทองคำและเครื่องนวดข้าวที่ทรงใช้ครั้งนี้ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่4เมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรโดยทางจังหวัดสุพรรณบุรีและกรมศิลปากรร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการทำนาทั้งทรงหว่านข้าวและเกี่ยวข้าวเมื่อปีพุทธศักราช2528ถึง2529และในวันเดียวกันนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตที่บึงไผ่แขกหมู่5ตำบลดอนโพทองทรงเป็นองค์ประธานในการทำปุ๋ยหมักและทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ1

05หรือข้าวหอมมะลิในแปลงนาสาธิตนั้นด้วยครั้งที่5เมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2537เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในการเกี่ยวข้าวณแปลงนาบึงไผ่อีกครั้งในโอกาสนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดทำเคียวด้ามเงินขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยครั้งที่6เมื่อวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินณแปลงนาบ้านนาป่าหมู่ที่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในโอกาสนี้พระองค์ทรงสาธิตการใช้สวิงหรือตาข่ายดักแมลงออกจากนาข้าวเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและครั้งที่7เมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2543เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเก็บเกี่ยวข้าวณแปลงนาบ้านนาป่าในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1พร้อมพระราชทานพันธุ์ข้าวและธงเครื่องหมายประจำศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาป่าให้แก่เกษตรกรการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในแต่ละครั้งของพระองค์ท่านสร้างความปลื้มปิติความสุขความประทับใจแก่พระศกนิกรทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าเกษตรกรชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีและราษฎรที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงนิทรรศการซึ่งบันทึกเรื่องราวข้อมูลในประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียดในแต่ละครั้งรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดเตรียมไว้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้ในแต่ละครั้งด้วยที่สำคัญก็คือเคียวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวในการเสด็จพระราชดำเนินในประวัติศาสตร์ค่ะและนี่ก็คือเคียวทรงเกี่ยวที่จำลองมาจากเคียวทรงเกี่ยวของจริงซึ่งของจริงนั้นนะคะด้ามเคียวจะทำด้วยทองคำแท้ก็มีการจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและสำรวจสภาพท้องถิ่นทุรกันดารด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2545ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านกองแหะตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมามีการดำเนินการเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ผืนป่าได้รับการฟื้นฟูควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรศูนย์แห่งนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่าเกษตรวิทยาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2545เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ให้แก่เกษตรกรระดับท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการประสานความร่วมมือนักวิชาการแต่ละสาขาเพื่อคำปรึกษาตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและให้บริการโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้แก่คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายเป็นต้นทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์

ำรุงสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไปจึงทรงสานต่อพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระองค์เองนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตและการทำการเกษตรปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า100โครงการเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจำนวน5โครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพชรบูรณ์เชียงรายและจังหวัดพะเยาทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้งการเกิดพายุน้ำท่วมเป็นต้นดังเช่นเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ประสบอุทกภัยชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกาให้ใช้การได้โดยเร็วและต่อมาทรงรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเขื่อนห้วยสมงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรีเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปีทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิสังคมของประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2565โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านโกแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อพุทธศักราช2544และทรงทราบว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในจังหวัดปัตตานีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบปัจจุบันชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นพ้นจากความยากจนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมาเป็นระยะเวลายาวนานพุทธศักราช2560เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยมีเพียง 2,050 มิลลิเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งขอให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนและทรงติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการทำฝนหลวงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามกิจการและความก้าวหน้าของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำฝนหลวงจากที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

ทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงในการทรงงานนับแต่ทรงพระเยาว์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ประสบกนิกรได้รับพระราชทานความชุ่มฉ่ำเย็นด้วยน้ำจากฟ้าบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทรงต่อยอดแนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถสัมผัสได้จริงจึงเกิดคำว่าโคกหนองนาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและส่งเสริมประเพณีการลงแขกแบบวิถีชนบทด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ในคำว่าเอามื้อสามัคคีการทำโคกหนองนาเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักการที่ว่าฝนตกเท่าไหร่ต้องกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ทั้งหมดไม่ทิ้งควบคู่กับหลักการทรงงานของพระราชาคือต้องไม่ติดตำราต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานทำตามภูมิสังคมและทำแบบคนจนคือค่อยๆทำตามกำลังเริ่มแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนจิตอาสา904ข้าราชการเจ้าหน้าที่และราชองครักษ์เข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรวมกว่า 2,000 คนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ไปสู่สังคมโดยใช้ที่ดินบริเวณกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนเป็นแปลงสาธิตและเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเริ่มจากแปลงขนาด5ไร่แล้วขยายเป็นระยะจนปัจจุบันมีมากกว่า200ไร่เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2563ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 39,081 คนเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมและผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาพระราชทานชื่อว่าโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษาโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้เกิดผลในมิติต่างๆรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานไว้และขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบความสำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรมให้จัดทำโคกหนองนาณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตโดยทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อได้เข้าใจหลักแนวคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต
ต่อมาทรงพระกรุณา

0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมก่อนนำองค์ความรู้แปลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อส่งต่อความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชีวิตที่เป็นรูปธรรมพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นและพึ่งพาตนเองได้สนองพระราชปณิธานต่อไป
1: รู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านการปฏิบัติก็ทำให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยผมจะนำความรู้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้รับการฝึกเนี่ยไปทำที่บ้าน
2: ภาคภูมิใจที่ว่าได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยครับนำกลับไปทำที่แปลงของตัวเองแล้วก็ให้หมู่บ้านและชุมชนดูนะ
3: พอเราได้สัมผัสปุ๊บมันได้อะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่ามันปราบปลื้มปิติและยินดีนะคะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปในชุมชนของเรา
4: จากที่ว่าหนูได้อบรมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะคือได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ความรู้เหล่านี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านในชุมชนคือจะทำให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีขึ้นมากค่ะ
0: ด้วยพระราชญาณทัศนะอันกว้างไกลและความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นต้นแบบและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตลอดไป
5: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหา

านจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ

0: ใช่อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
2: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
0: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
2: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: เราวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเซตเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วละ

0: เตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราก็มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกกี้เนี่ยก็อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารด คือแบบกลางวันเดิน

0: มาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
0: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
5: ผักเนี่ยอาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
6: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามที่เฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละก็ถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรเงี้ย
6: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลก็ไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
8: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
7: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำ

0: เกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
2: แฟนนะคะที่มาจากงามวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
3: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่เดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วนัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้น รงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่นะคะรู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
7: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะมันมีความมีเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
3: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททําให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไป

ยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูและก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จพระราชสมภพณวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า5ยามณตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาสเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์เสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนษาเพียง8พระชนษาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบและทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถจึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอนาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่
ตามนามพระพุทธรูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาอิสระสุนทรพระพุทธเลิศล่าณภาลัย

การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระราชวงศานุวงศ์ตามพระราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงดงามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระฤกษ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นการเชิดชูเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคีดูแลความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุกของอาณาราษฎรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่า

อนภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญูตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสมีพระนามเดิมว่านาคเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างและสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขหบดีบางช้างมีนิวาสถานเดิมที่ตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระราชวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสวัดนี้ได้รับการพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามความเล่ากันต่อมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งปรางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาตฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสล้วนมีนิวาสสถานในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสว่าราชินิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสกสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล

ระปรีชาญาณในด้านการรบการรับศึกด้านตะวันตกตลอดเวลา27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมราชชนกได้สร้างพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนกไปในการสงครามทำศึกครั้งสำคัญตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง8พรรษาตราบกระทั่งพระชนมพรรษา30พรรษารวมทั้งสิ้น11ครั้ง

เริ่มตั้งแต่การขึ้นไปรบพม่าที่เชียงใหม่กลับลงมารบพม่าที่บ้านบางแก้วเขาชะงุ้มเมืองราชบุรีกลับขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่สองรบศึกอาแซวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลกจากนั้นเสด็จไปปราบเมืองนางรองเมืองนครจำปาสักและกรุงศรีสัตนาคณหุตศึกลาดยาศึกท่าดินแดงศึกตีเมืองทวายโดยเฉพาะศึกตีเมืองทวายทรงรับหน้าที่สำคัญในครั้งนั้นคือเป็นยกระบาดทัพดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์การศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้ชาติตะวันตกจะมีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งแต่ทรงวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมไว้วางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการด้วยพระราชวิจารณญาณเมื่อข้าศึกยกทัพบกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองถลางทรงวางแผนการรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงระดมกำลังจากกรุงเทพพระมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะทรงโปรดให้เตรียมกำลังยกไปขัดตาทัพเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ได้ร้างราไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกแต่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแม้นการสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนไปแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เปลี่ยนไปด้วยพระประสบการณ์ได้ทรงมีพระราชกุศโลบายให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นทรงโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนแบบทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการโดยพระราชทานสิ่งของตอบแทนตามราคายกเว้นภาษีพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเช่นกัปตันแฮร์รี่พ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายทรงตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพระราชกุศโลบายอันลุ่มลึกรอบด้านในการรักษาชาติแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้สืบสานต่อยอดและรักษาชาติไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงตามเสด็จร่วมรบกับพระราชบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงต่อยอดยุทธศาสตร์การป้องกันข้าศึกทางทะเลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองที่ปากน้ำเจ้าพระยาแต่ทรงเริ่มต้นสร้างไว้เพียงฟากตะวันตกก็สิ้นรัชกาลครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดให้ดำเนิน

การต่อทั้งฟากตะวันตกและฟากตะวันออกโดยสร้างป้อมป้องกันพระราชอาณาจักรไว้รวมกันถึง9ป้อมเช่นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมแผลงไฟฟ้าซึ่งถือเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันและยังมีป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงป้อมวิทยาคมเป็นเมืองป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรงมียุ้งฉางตึกดินสัตราวุธโดยพระราชทานนามเมืองปากน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ว่าเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายครัวมอญเก่าของเจ้าพระยามหาโยธาเจ๋งที่เมืองปทุมธานีซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ครั้งกรุงธนบุรีลงไปรักษาเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเป็นพระยานครเขื่อนขันรามันราชชาเสนาบดีศรีสิทธิ์ที่สงครามการสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์อัญชาญฉลาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้เตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทตลอดมาเช่นในปีพุทธศักราช2362มีข่าวมาถึงกรุงเทพพระมหานครว่ามีการขุดคลองจากทะเลสาบมาออกเมืองบันทายมาศซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากด้านยุทธศาสตร์ทางตนออกของไทยเพราะเป็นฐานที่ข้าศึกอาจยกมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่ายจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินเป็นแม่กองพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังลงไปสร้างเมืองป้อมปราการป้องกันข้าศึกที่ปากน้ำอีกเมืองหนึ่งพระราชทานนามว่าเมืองสมุทรปราการมีป้อมปราการทั้งสองฝั่งทั้งป้อมที่เกาะกลางน้ำซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้คือป้อมผีเสื้อสมุทรนับเป็นพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ด้านยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางทะเลในการป้องกันพระราชอาณาจักรการสร้างป้อมป้องกันพระนครเป็นสองชั้นสมุทรปราการชั้นหนึ่งและนครเขื่อนขันหรือพระประแดงอีกชั้นหนึ่งนับเป็นยุทธวิธีแห่งการรบที่ชาญฉลาดยิ่งในการป้องกันข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับข้าศึกทางทะเลด้านตะวันออกด้วยการสร้างเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงถึงสองชั้นเช่นนี้นับสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการป้องกันพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนกลางและหัวเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อพระราชภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้ทรงรับการฝึกฝนมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถด้วยพระปรีชาสามารถอัญชันฉลาดยิ่งดังจะเห็นได้จากพระราชภารกิจเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางแนวทางอันเป็นรากฐานไว้เบื้องต้นเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระนครแห่งใหม่

โดยในลำดับแรกพระองค์ทรงจัดการบริหารราชการส่วนกลางโดยทรงจัดสรรพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีให้กำกับราชการแผนกต่างๆตามความสามารถความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและทรงชักนำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามที่ทรงมุ่งตั้งพระราชหฤทัยไว้เช่นการปกครองในส่วนภูมิภาคทรงวางนโยบายกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้ไปพร้อมๆกันทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้เข้ามารวมอยู่ในขอบขันธสีมาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วนั้นทรงโปรดให้ตั้งเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนปกครองหัวเมืองในตำแหน่งต่างๆเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามศึกเก้าทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานด้านพระราชไมตรีโดยทรงยกฐานะเจ้ากาวิระเจ้าเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เป็นองค์แรกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ช่วยทำนุบำรุงปกครองดูแลบ้านเมืองได้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยความจงรักภักดีสืบมาด้านหัวเมืองฝ่ายใต้กรุงเทพมหานครมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชกำกับดูแลหัวเมืองต่างๆมาแต่เดิมได้ทรงโปรดให้จัดบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมียศบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นทรงตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยต้นตระกูลณนครพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชทรงโปรดให้เชิญตราพระราชสีไปในพิธีตั้งเจ้าเมืองณพระวิหารหลวงลานพระบรมธาตุตามธรรมเนียมและยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชใช้ตรารูปดอกบัวรูปนกเป็นตราประทับสั่งราชการให้เป็นเกียรติยศนอกจากนี้ยังทรงวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของกรมการฝ่ายต่างๆของเมืองนครศรีธรรมราชในการปกครองราษฎรชาวเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกรมยกระบัดมีหน้าที่พิจารณาความนานาประเทศกรมมหาดไทยให้ร่วมพิจารณาความอาญาอุทธรของราษฎรกรมคลังมีหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วยขนอนจังก่อทั้งโปรดให้มีพนักงานประจำเทวสถานของพราหมณ์ในหมวดคุ้มค่าพระบรมธาตุข้าพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอย่างครบถ้วนด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการปกครองบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดรัชกาลจากพระราชอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่ง

0: เสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนไปทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมตั้งที่สามปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเจ้าหนึ่งครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่สองเป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนหน้าปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์

0: ประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลยมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์นะก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเมล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลักไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละ100กว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรลุธรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างงี้นะให้น้ำท่วมอย่างงี้ไม่ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็รู้พอรู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้ว่าความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บารกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกนี้ตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทำให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกร ก็พอเวลา

0: ลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้นี่ธกส.ใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวเมืองพิโลกนะครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มๆของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
1: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผันน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผันน้ำเข้าทุ่งพอผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการมลบังระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาขาวดำปลาขาวขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
2: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำ

0: ังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
1: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาพุทแบ่งเป็นเอาพุทหลักๆก็คือเอาพุทที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาพุท 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูนในเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตล.คลองเมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุท 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GIZของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
2: การสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อจะมีประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
3: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ

0: UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยแล้วอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
1: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำฤทธิ์ที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำฤทธิ์ล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ายทะเลทางภาคใต้มีพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปชายทะเลอ่าวมะนาวจังหวัดนราธิวาสก็เช่นกันวันนี้ครูศิลปาชีพ2คนมาตัดพืชชนิดนั้นไปทำงานจักสารพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเตยปานันเตยทะเลเตยน้ำหรือลำเจียกมีหนามแหลมคม3ด้านตลอดใบยาวเรียวอย่างนี้จะเอาไปทำงานจักสารได้อย่างไร
1: ของเบสองค่ะเอามาใบนี้นะ
2: คุณยายมาจากมาเลเซียแกมีฝีมืออยู่แล้วก็เลยมาตามริมเนี้ยริมทะเลก็มาเจออันนี้แกก็เลยมาเสือปานันแล้วก็มาสืบทอดจากยายทวดเขาอีกทีนึงจากมาเลแล้วก็มาทำที่ประเทศไทยอะค่ะ
0: คุณแม่และคุณยายท่านนั้นก็คือผู้ที่นำเสือปานันมาถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อปี2526สีสันและลวดลายของเสือปานันสวยงามเป็นที่พอพระทัยแต่เมื่อทรงทราบว่ามีคนทำเป็นน้อยมากจึงมีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้โดยให้นางบีเดาะผู้ถวายเสือเป็นครูผู้สอนภูมิปัญญาที่ติดตัวครูบีเดาะมาจากมาเลเซียถ่ายทอดสู่สมาชิกรุ่นสู่รุ่นการนำเตยปานันมาทำงานจักสารขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การกรีดแนวหนาม3ด้านออกเสียก่อนแล้วจึงค่อยสางใบหนายาวให้เป็นเส้นที่มีขนาดเท่าๆกันเส้นใยของใบเตยปานันมีคุณสมบัติพิเศษคือความเหนียวแต่ก็ต้องนำไปต้มเพื่อให้อ่อนนิ่มขึ้นแต่เส้นปานันที่แห้งแล้วกลับหดตัวม้วนงอก่อนจะนำไปสารหรือย้อมสีจึงต้องรีดเส้นให้แบนเสียก่อนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น CT Air สอ อาแวร์ครูศิลปาชีพจักสารปานันคนปัจจุบันสืบต่อความเป็นครูจากผู้เป็นแม่มาตั้งแต่ปี2545
1: ดีใจมากค่ะของรัชนีสร้างให้ตามก็ดีใจไปหาสมาชิกมาตามเสือก็ตามก็สูงไปตำหนักได้เงินเยอะดีใจค่ะ
0: ครูบอกว่าไม่เพียงดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้อง

0: ถิ่นแต่ดีใจที่ได้ช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานศิลปาชีพเสือปานหนันมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทางภาคใต้บางคนใช้เป็นเสือสำหรับการละหมาดใช้ในพิธีแต่งงานกระทั่งพิธีฝังศพการสานเสือปานหนันจึงเป็นอาชีพที่นิยมของสตรีมุสลิมสมัยก่อนอีกทั้งเครื่องจักรสานเตยปานหนันก็เป็นของที่ทุกคนรู้จักและมีใช้กันอยู่แทบทุกบ้านแต่ด้วยกรรมวิธีในการทำมีหลายขั้นตอนจึงมีคนทำน้อยลงสมาชิกกลุ่มจักรสานปานหนันเองก็เริ่มเหลือน้อยลงเนื่องจากอายุมากขึ้นแต่ครูก็ยังพอมีความหวังเมื่อมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้อยู่บ้าง
1: มีสองสามคนค่ะเราชอบแบบว่าชอบดูกระบุงเล็กๆเราชอบทำเองเลยต่างให้ไม่ได้แบบมีสมาชิก
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่ของคุณแม่ของคุณยายจะได้สืบทอดไปจากรุ่นลูกของหนูต่อไปไงคะหนูก็เลยแบบเปิดสนใจอะไรอย่างเงี้ย
0: จากพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์การสานเสือปานหนันไว้ทำให้วันนี้คุณค่าของงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่ประณีตงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะนี้มิเพียงอยู่ที่ลวดลายหรือรูปทรงที่พัฒนาไปแต่เป็นการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคนรุ่นใหม่มาสานต่อเพื่อบอกเล่าถึงวัฒนธรรมของชาวมุสลิมภาคใต้ให้คนทั่วไปได้รับรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอก

ฉันท์ขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชนะครับและระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสมาพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอให้สื่อดูว่าถ้าจะเชิญไปดินเนอร์ที่เมืองเบิร์นสักเวลาหนึ่งจะไปหรือไม่พ่อให้ไปตอบรับ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซิร์นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450

0: ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบันมีอายุเกือบ140ปีและนี่คือโปสการ์ดที่พิมพ์จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายจากบริเวณห้องโถงของโรงแรมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงความงามของทิวทัศน์ทะเลสาบริมโรงแรมไว้ด้วยว่า
1: แกรนด์โฮเทลนาซิองนันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่าฟอร์แกนตันคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

0: ลูเซินเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกจนทำให้ลูเซินเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมืองลูเซินที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
0: นี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคา

0: ด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซนด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการและที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานไม้และหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซนอีกด้านหนึ่งลูเซนได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซนเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซนชื่นชมบรรยากาศสองฟากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเช่นเขาพิลาตุสซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 7,000 ฟุตและเขารีกิสูงเกือบ 6,000 ฟุตในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทอดพระเนตรบนยอดเขาเบอร์เคนสต็อกซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,867 ฟุต
1: เราไปตรงกลางเรียกว่าเบอร์เคนสต็อกแต่เขานี้คล้ายๆเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบเกือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลแลดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่างต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืดและน้ำเค็ม
0: ที่ท่าเรือแห่งนี้จะมีรถรางนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาเบอร์เคนสต็อกจากด้านล่างรถรางไต่ระดับขึ้นไปด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงยอดเขาเบอร์เคนสต็อกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงชื่นชมว่าแม้ที่นี่จะอยู่บนยอดเขาสูงแต่ก็มีความสะดวกสบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่มีในพื้นราบนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสวิสมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมาช้านาน
1: เพราะเหตุที่เขาถึงจะสูงอย่างไรคงมีโฮเทลรีสตอรองขึ้นไปตั้งหลังโตๆอยู่แล้วทั้งนั้นไม่แต่อยากจะกินน้ำจะหาได้โดยง่ายกินอาหารก็ได้เสียด้วยอยู่นอนค้างเท่าไรเท่าไรก็ได้ด้วยมีถนนมีสวนป่ามีรถขี่ได้บนยอดเขามันหมดความลำบากเสียทุกอย่างสารพัดจะสะดวกง่ายดี ไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินพื้นราบข้างบนมีโฮเทลใหญ่ๆ3หลังและยังมีหลังเล็กๆน้อยๆรายออกไปอีกหลายหลัง
0: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางเดินเท้าหรือที่เรียกตามภาษาเยอรมันว่าเฟลเซนเวกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขายาว2กิโลเมตรครึ่งเชื่อมต่อกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมัชวานซึ่งมีความสูงชันมาก
1: เดินเที่ยวไปตามถนนหนทางที่เลียบไปตามข้างเขาบรรจบถึงที่สเตชันรถไฟขึ้นมาหยุดแล้วจึงเลี้ยวเลียบยอดเขายอดหนึ่งไปสำหรับจะไปยอดนอกซึ่งเป็นยอดสูงแหลมเขาทำประทาเหล็กตั้งขึ้นไปแล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
0: ลิฟต์ฮัมมัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิฟต์กลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิฟต์ขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

0: วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซิร์นเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตได้จัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440
1: โฮเทลเบอร์นฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโฮเทลนี้ใกล้กันกับบุษราสคือที่ว่าการรัฐันหลังโฮเทลนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงามแห่งหนึ่งอากาศเย็นพอสบาย
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประธานาธิบดีณพระราชวังเฟเดรัลซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือน้ำพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมืองส่วนหอนาฬิกาที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไหลบ้านมีชื่อเรียกว่าไซคร็อกเค้นทวงเป็นหอนาฬิกาประจำกรุงเบิร์นซึ่งมีชื่อเสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำอาเรอไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงหมีสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

0: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปมีเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่ปลูกด้วยศิลาและปูศิลา
1: ชื่อของกลุ่มเบิร์นมีที่มาจากคำในท้องถิ่นซึ่งหมายถึงหมีมีตำนานเล่าว่าหลังจากการก่อตั้งเมืองเบิร์นในพุทธศักราช1734เจ้าผู้ครองเมืองได้ออกล่าสัตว์และล่าหมีได้เป็นตัวแรกจึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า
1: มณฑลหนึ่งมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายต่างกันไม่เหมือนมณฑลที่เมืองไทยซึ่งใช้แบบกรุงเทพอย่างเดียวมณฑลในประเทศนี้เขาเรียกว่าแก่นตอนกฎหมายต่างๆต้องกันบ้างไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
2: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครองที่เป็นประชาธิปไตยของเขาที่เขามีระบบที่เป็นสหพันธรัฐซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่า confederation นะคะโดยที่มีโครงสร้างเป็นกองตงภาษาฝรั่งเศสออกกองตงนะคะว่าเป็นแคนทอนเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วให้ความรู้เล่าเรื่องของประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้เขามีการปกครองเวียนกันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทุกปีกันได้ยังไงแต่เขามีระบบที่เป็นที่ปรึกษา3มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแต่เวียนกันทุก3ปีอย่างเงี้ยนะคะเราได้ความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการ

0: องเที่ยวเลย
1: นับตั้งแต่พุทธศักราช2391สวิตเซอร์แลนด์เริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแกนอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางการปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภาได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้น

0: ส่วนอำนาจฝ่ายบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7คนเป็นผู้บริหารงานระดับกระทรวง7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกในจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันหน่วยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตโดยการนำของประธานาธิบดีมืนเลอร์ได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่โรงแรมเบอร์นาฮอฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นดังใจความสำคัญว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีอย่างมากและทรงรำลึกถึงการรับเสด็จของรัฐบาลสวิตในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อ10ปีก่อนพร้อมทั้งมีรับสั่งว่ารัฐบาลสยามได้ดูแลชาวสวิตที่เดินทางเข้าไปค้าขายในเมืองสยามให้มีความสุขสบายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆซึ่งล้วนมีไมตรีอันดีต่อกันปัจจุบันสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินสืบต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปรและอักษรพระปรมาภิไธยพรจารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
1: ้ Nowadays I would say that the ties are even more profound. Why? Because you see the mobility of the people has very much increased in the last decades.We have about 130,000 Swiss tourists who are coming per year to Thailand. We have about 14, 15, 16

0: 16,000-17,000 Thai who go every year to Switzerland. There are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland, more than 5,000 Swiss who are resident in Thailand.
1: เป็นที่ประจักษ์ว่าความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันมาแต่ครั้งอดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านั้น
2: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ชา
1: ใช่หนูจำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหม
2: ไป
0: ไปดูเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วย
2: โอ้ใช่
3: ใช่
0: เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
2: เอองั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
2: โอ
1: ้โอ้ชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วยโอ้นี่ไงเครื่องจักสานเต็มเลย
1: ด้วยนี่สิ
4: สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่
0: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค่ะ
5: ผิงหยาง
6: ผมชื่อน้ำแข็งค่ะ
0: น้ำแข็ง
1: โ
4: อ้นัชชาว่าอย่างไรคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
4: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
4: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
4: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักเบื้องหญ้าแฝกไหมคะ
0: รู้จัก
4: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
0: ช่วยพังรากมันยาวด้วยครับแล้วก็สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นดาน
4: ใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
1: ป้องกัน
4: การพังทลายของ

0: าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝด
1: สวย
0: นะสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัดพัดนี่เป็นร้านที่ของคุณพี่ชัยพัฒนานะคะตราพัดพัดเป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะตราพระราชทานใช่เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เนี่ยเหมือนช้างกำลังเดินนะคะพัดพัดเนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จาก

0: นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสิคะผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
1: ปิ่นโต
0: โอ้เก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝกถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
1: จะว่าไปร้านพัดเนี่ยคะมีกี่สาขาหรอคะ
0: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8พาซิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สาขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการไทยพัฒนาประชาเกษมเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: จังพี่นกครับผมอยากรู้อะครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพัดเนี่ยครับจะขยายสาขาอีกไหมครับ
0: ก็ต้องขยายสิคะนะคะต้องขยายก็ต้องแล้วแต่หน้าจังหวัดของทุกประเทศด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น
1: แล้วพวกผมนะครับสนใจเรื่องการจักสานนะครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
0: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำหญ้าแฝกเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะน่าจะไหวมาเยอะมาก
1: ผมอยากทำแล้ว
0: ไปเลยค่ะเอาไปด้วยกันเลยดีไหมคะ
1: ครับ
0: ไปเลยค่ะ

0: ูดีๆดิเนี่ยป่าอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเห็นป่าเห็นป่าเนี่ยบอกแล้วพามาเนี่ยไม่โกหกแน่ๆและที่พามาที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งไหมเจ๋งไหม
1: เจ๋งเจ๋งงั้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยไหม
0: ไปกันเลย
1: ตอนนี้เรามาถูกที่หรือเปล่าอะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอะคนที่เขาทำจากสารน่ะใช่คนที่นัดเอาไว้อะยังไม่เห็นโทรเลยใช่สิใช่สิโทรเลยโทรเลย
0: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเหมือนอุโมงค์ป่าครับแล้วดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
2: ค่ะค่ะค่ะเอาเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยพี่ยางไม่ใช่พี่ลุงหรือเปล่าวะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย
0: พี่ยางครับ
3: นัชชาเอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วยังไงเราไปดูสวนป่าคลองตะกร้ากันนะคะ
1: ครับ
3: ไป

0: ชิญค่ะ
1: ไปเย้เย้เย้
0: เดินทางลำบากไหมความดันก็ต้องสูง
2: แค่2ชั่วโมง
3: เย็นที่
0: เหร
4: อพี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงเหรอคร
0: ับ โอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะนัชชาว่าอะไรคะ
5: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
0: โอ้ยแต่ก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
6: พี่ลูกค่ะแล้วพ่อมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
0: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการเปิดปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะค่าแต้กันไหมคะ
7: มีอะไรครับมะค่าแต
0: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วย
8: เย้
0: ไปค่ะ
8: ไปกันเลย
0: นี่นะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะ
7: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการกัน
4: แล้วแบบไหนที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
4: เม็ดแบบนี้ใช
0: ่
4: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
4: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกคะ
0: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในตัวได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าปลาสามอย่าง
4: ได้ประโยชน์สี่อย่าง
0: ถูกต้องค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะเร็วแค่นี้ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
9: ช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
5: เก็บให้ฟ้ามัน
0: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
8: เยอะครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงแฝกนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝกกันสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝกกันนะคะ
8: ครับ
0: มาค่ะ
8: ไปค
0: ่
8: ะ
0: น
8: ี
0: ่เดินตามพี่ลุงมาทางนี้ค่ะอันนี้เป็นแฝกพันธุ์สงขลา3นะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
4: พี่ลุงค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
0: เพราะพันธุ์นี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วจึงใช้พันธุ์แฝกรุ่มและพันธุ์สงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: เดี๋ยวนะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามาวันเดียวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกันแล้วค่ะ
0: เมื่อได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะ

0: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
1: พี่ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็น
2: อะไร
1: เป็นย่าแฝกเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
3: มะข่า
1: ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
4: มันคือไข่นกกระทาครับ
1: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพารา
3: โอ้
1: เราจะเก็บไว้ให้นะชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
5: หญ้าแฝก
1: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะ อันนี้เราส่งร้านพัดพัดนะคะค่ะร้านพัดพัดนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันไหมยังคะ
3: อยากค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
3: ค่ะ
2: เย
1: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกกันค่ะ
4: พี่ลุงคะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ขั้นตอนขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องณชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
2: อยากค่ะ

0: ับ
1: ครับ
0: แล้วการจักสานตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสานที่อื่นอย่างไรครับ
1: ข้อหนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
2: พี่ลูกค่ะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ย่าแฝกในการมาทำ
1: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆ ดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว
3: เห็นไงล่ะครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับพี่เด็กสู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
1: พอเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนก็เราปักผ้าแต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นบนไม้ไผ่แทน
2: ม
1: ัน
2: สวยจังเลยแล้วผมอยากรู้ครับว่าใช้เวลาในการทำจักสานนะคะเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะนานไหมคร
1: ับพอสมควรจ้ะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือ

0: อันนี้ใช้ถึงระยะเวลาเกือบ3วันเชียวนะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ต้องจะขึ้นลายเป็นโตให้ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะต้องลองสอดที่จับนี้นะคะมองไปสอดลงไปนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งลองสิ
1: โอ้โหตั้งใจกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
0: เราก็ทำเสร็จแล้วยากกันไหมคะเนี่ย
2: ไม่ยาก
0: แล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
2: ฮะ
3: เย
0: ้ไปค่ะ
2: เย้รอด้วยรอด้วย
1: หลังจากที่เราได้ทำการจัดสรรหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้นะคะ
4: แต่ขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
0: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่แล้วก็จะใช้เลยประมาณเมตรหนึ่ง
4: เมตรหนึ่ง
0: แจกเลยคนละ1เมตรนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรู
4: มัน
0: ม
4: ี
0: ปนกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้
4: เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้หรือเปล่าคร
0: ับ ครับพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ
4: ปึ๊บไว้นี่แปลว่า

0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะและเมื่อการเรียนรู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมเอาไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
2: วันนี้ผมมาที่สวนลูกป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกเนี่ยมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างครับผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้จักบ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ
3: สิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆเพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าหญ้าแฝกมาทำเป็นประโยชน์ได้ค่ะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติสามารถนำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
5: ก็วันนี้ได้มาที่สวนป่าคลองตะเกาครับวันนี้ได้ทำหลายอย่างนะครับก็มีได้ทำเนี่ยครับเป็นกำไรข้อมือครับก็คือจากที่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขุดเพชรหาทองอะไรพวกนี้มาเพื่อทำเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ
6: จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

0: คำว่ามาลายูลิฟวิ่งแปลว่าห้องรับแขกของบ้านมาลายูเรารู้สึกว่าพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากจะเป็นห้องรับแขกที่แบบเวลาใครมาที่นี่เราก็ต้อนรับในวิธีของเราคำว่ามาลายูคนจะไปเข้าใจว่ามันคืออิสลามแต่เรากำลังจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่มันคือแผ่นดินมันคือพื้นที่พวกนี้ครับเริ่มต้นก็จะเริ่มมีคนที่ทำงานด้านอื่นอย่างเช่นช่างภาพกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมกลุ่มกันด้วยครับเราอยากจะเผยแพร่คนที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะมา
1: เชิดชูเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
0: เป็นจุดเริ่มต้นของเรา
2: ด้วยความที่เราได้อาคารหลังนี้ด้วยนะมันทำให้เราคิดฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันที่เราอยากจะทำกิจกรรมกับสังคมแล้วก็รวมคนครีเอทีฟเข้ามาในกลุ่ม
0: เอามันอย่างสถานที่เนี้ยเราต้องการให้มันเป็นสเปซที่แบบทุกคนสามารถมามีกิจกรรมร่วมกันได้ครับมันอย่างของอาจารย์เดะกลุ่มที่มาจัดเทสเอ็กซ์ใช่ไหมฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมว่าจริงๆตัวกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองแล้วเราเป็นสถานที่เป็นสเปซมากกว่าเราเนี่ยไปจัดกิจกรรมที่คิวเซ่ครับความเข้าใจของคนปัจจุบันมาเซ่คิวเซ่คือสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปแล้วแต่เราอยากจะแบบสื่อสารใหม่ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กันแบบอบอุ่นแต่ละบ้านรู้จักกันอย่างเงี้ยขนมต่างๆที่อยู่ในคิวเซ่มันเยอะมากเนี่ยครับเราอยากจะให้ตรงนั้นอ่ะมันแสดงให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่มาขายมีโซนนิทรรศการโซนเสวนาพวกเนี้ยครับเป้าที่เราวางแต่แรกก็คืองานเนี้ยก็ต้องชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่งานแรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมเปิดบ้านอากรมันกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากิจกรรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาจะมีการเดินชมย่าน
3: เหมือนเจ้าของบ้านเองนะที่เข้าไปเยี่ยมชมไงก็เหมือนเราจะที่ว่าเคยเงียบเหงาแล้วปิดบ้านมานานนี่เหมือนได้คืนได้เปิดบ้านต้อนรับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปนะฮะเราแค่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันบล็อกกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เป็นมาลีวิ่งเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ให้เมืองหรือให้กลุ่มให้อะไรเนี่ยได้ผลออกมาคือบวก
4: ถ้ามันเกิดกลุ่มอีกกลุ่มหลายๆกลุ่มขึ้นมาในแบบเนี้ยผมก็แฮปปี้นะมันก็ถือว่าแบบเขาก็ดูเราเป็นเคสสตาร์ดี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไปเกิดที่นราธิวาสเกิดที่ยะลาก็ดีนะมันทำให้เกิดพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยล่ะ
0: ความคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบน้องๆหรืออะไรที่แบบสนใจกลุ่มที่มาทำงานนี้สามารถขับเคลื่อนต่อในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่ได้มันเริ่มจากใจก่อนนะครับว่าแบบคุณอยากจะทำจริงหรือเปล่าเนี้ยเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงไงครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกลับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ

0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุนึงได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: คนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอมันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยมั้ยอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งนึงนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ฝันร้ายถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับ แต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเกิดจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์

0: และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบานเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สติก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่ว

0: งไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
1: ไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึงแล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในทางของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ตรงกันข้ามกับที่อบานพูดถึงเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่อยเป็นค่อยๆไป
1: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
0: ไม่เอาเลย
1: ตั้งแต่แรก อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
1: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
0: ่
1: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
1: ค
0: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
1: ค
0: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
0: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ

0: ไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: แห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถึงพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: พราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนนึงเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านนะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอกนะ

0: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรไม่มีแรงจะทำแล้ว

0: ทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
2: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20 ไร่มันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยก็แพงยาก็แพง
1: เนี่ยขายจ่ายสิปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะ3 ถุงหมดไป48,000
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จ้างจดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำ2 คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000 กว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
3: 2 กระสอบ 200 โล
2: ก็ใจอ่อนกันนะรายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2 ไร่กับทำ30 ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2 ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอประมาณ1 ปีขาดทุนที่ระยะกว้างที่นาน
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จะปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20 ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7 ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5 ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2 ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

ขวดพวกนี้มันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกนี้จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผ

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่ที่เราปลูกผักสวนครัวแล้วพอได้กินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทําเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คํานวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจละแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอ่ะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกเราไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: ร่วมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองดีกว่า

อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำ

0: เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็มาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับ
1: ทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันงาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: นี่ได้ประมาณสัก
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
2: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
3: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
2: ก็คุยพนุยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาเรื่องทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
1: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
2: ในสวนก็มีพวกผักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราอะผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
1: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
4: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผม
2: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
5: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
4: รู้ได้ครับผมไม่ได้พันนะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
2: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่เพราะว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วมีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยครับของเราคือพันธุกรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเราได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
1: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
2: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะเป็นรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

มคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆเพราะงานที่ผมทำและสิ่งที่ผมรักนั้นคือสิ่งเดียวกันผมสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานอดิเรกของผมไปได้ด้วยเลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่อที่จะแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีและนั่นคือเรื่องราวของผมครับแต่ยังมีบุคคลท่านหนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนักและเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศเกือบตลอดทั้งปีผมคิดว่าพระองค์ท่านคงจะมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากๆแต่กลับยังทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดนตรีกีฬาศิลปะเขียนหนังสือหรือเลี้ยงสัตว์และทรงทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเกี่ยวกับการใช้เวลายามว่างของพระองค์ท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอยเกษียรพงศ์นะครับจากเรื่องเล่าของพ่อทั้ง9ตอนที่ผ่านมาก็คงจะทำให้พวกเราได้รู้จักพ่อของแผ่นดินก็คือในหลวงรัชกาลที่9มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับจากทั้งวิธีการทรงงานทั้งแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่พระองค์ท่านทรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชีวิตอีกด้านนึงที่น่าสนใจมากไม่แพ้กันก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ท่านทรงว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆพระองค์ท่านทรงเลือกใช้เวลากับสิ่งใดบ้างทรงโปรดทำอะไรซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างที่พระองค์ท่านทรงโปรดในมุมมองที่แตกต่างออกไปและที่สำคัญพระองค์ทรงนำงานอดิเรกเหล่านี้มาต่อยอดในการทรงงานอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย

เราก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าหนึ่งในกีฬาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรือใบนะครับท่านทรงเชี่ยวชาญถึงขั้นได้เหรียญทองร่วมกันกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จากกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปี2510เลยทีเดียวนะครับและหากพูดถึงเรือใบเรื่องนี้เราสามารถย้อนกลับไประลึกถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าที่สอนให้ในหลวงรัชกาลที่ 9ของเราเนี่ยทรงรู้จักเก็บออมซื้อของด้วยตัวเองถ้าอยากจะได้หรือถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็พระลักษณะนิสัยนี้ก็ได้ติดตัวพระองค์ท่านมาจนกระทั่งขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว

หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่มาถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9นั้นมาจากเรื่องเรือใบครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเรือกัญเชียงเพื่อทรงออกพระกำลังกายในตอนเช้าที่ทะเลหัวหินทอดพระเนตรเห็นเรือใบที่ต่อเองท่านพีเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าอยากจะทรงเรือใบและอยากจะต่อเรือเองบ้างเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเรียนช่างไม้มาบ้างแต่ยังต่อเรือใบไม่เป็นจึงได้ให้ท่านพีมาช่วยนะครับตั้งแต่นั้นท่านพีก็เลยได้เข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรดานะครับเพื่อร่วมต่อเรือใบร่วมกับพระองค์ท่านจนเรือใบลำแรกก็สำเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วพระองค์ทรงพระราชทานนามว่าราชปัตแตนท่านพีได้เล่าว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นช่างฝีมือดีหลังกลับจากทรงงานข้างนอกก็จะเข้ามารีบเปลี่ยนฉลองพระองค์จากชุดเครื่องแบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็เวลาที่จะทรงต่อเรือเนี่ยท่านก็จะต่ออยู่นานแล้วก็จะทำงานอย่างเรียบร้อยไม่เลอะสีเลอะกาวเลยในขณะที่ท่านพีเองเนี่ยก็กับเลอะเต็มตัวไปหมดผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านทรงเลือกที่จะต่อเรือใบด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงงานช่างด้วยพระทัยแน่วแน่นั้นน่าประทับใจมากๆเท่ากันกับพระปีชาสามารถในการแล่นเรือใบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของพวกเราเองได้เช่นกันนั่นคือการที่มีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความเพียรผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องสอนด้วยคำ

ในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงโปรดกีฬาอีกประเภทนึงก็คือแบดมินตันนะครับในอดีตเนี่ยจะทรงแบดมินตันอยู่เสมอนอกจากนั้นยังทรงติดตามการแข่งขันแบดมินตันในระดับสากลอย่างใกล้ชิดด้วยจนถึงสามารถที่จะวิเคราะห์การเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพร้อมทรงนำมาปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการเล่นของตนเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเคยรับสั่งถามศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์อดีตนักแบดมินตันทีมชาติว่าหนักใจไหมที่เล่นกับเออร์แลนด์คอปส์และที่หนักใจนั้นเนี่ยหนักใจในการเล่นแบบไหนของเขาอาจารย์เจริญจึงกราบทูลว่าคอปส์มีลูกตบที่รุนแรงแล้วก็เสียแต้มกันส่วนมากเนี่ยก็เพราะรับลูกตบที่หนักหน่วงไม่ได้แถมคอปส์ยังมีพละกำลังมากและอึดอดทนยิ่งเล่นก็ยิ่งมีกำลังเยอะพระองค์จึงรับสั่งว่าเมื่อคอปส์มีลูกตบที่หนักและรุนแรงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงอย่าให้คอปส์เนี่ยตบลูกได้บ่อยนะฮะหรือใช้ลูกตบได้ถนัดควรดึงคอปส์มาเล่นลูกหน้าเน็ตให้มากมากเพราะว่าเมื่อเขาพะวงบริเวณหน้าตะข่ายก็จะทำให้เขาถอยตบลูกไม่ถนัดนะครับและด้วยกลยุทธ์นี้เองทำให้อาจารย์เจริญสามารถปราบแชมป์โลกชาวเดนมาร์กผู้นี้ได้สำเร็จเมื่อปี2502

แล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาตลอดก็คือการวิ่งฮะปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงวิ่งในช่วงเย็นๆบนถนนในสวนจิตรดาซึ่งจะมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยทรงวิ่งก้าวยาวๆพระบาทสัมผัสพื้นเบาๆไม่แรงนะครับโดยที่ข้างหลังจะมีเจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยชุดหนึ่งคอยวิ่งตามไปด้วยเสมอแต่ส่วนใหญ่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะหอบกันแหกนะครับตามพระองค์ไม่ทันละหรือแม้แต่ช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ทรงละทิ้งการวิ่งเลยนะฮะพระองค์ยังทรงวิ่งอย่างสม่ำเสมอในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยและนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านทรงมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถทรงงานหนักได้นานและสามารถทรงขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้เป็นระยะทางไกลๆโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักนะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นกันว่าเมื่อเรามีวินัยในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วแม้ต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนร่างที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจะช่วยให้เราสามารถลุยกับงานหนักๆนั้นได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดครับ

คือสิ่งที่ได้รับนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องกีฬาหรือเรื่องการใช้งานอดิเรกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นเหมือนกันว่าท่านทรงทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะสนใจเรื่องใดจะเป็นเรื่องออกกำลังกายหรือเป็นเรื่องงานอดิเรกเนี่ยท่านก็ทรงให้ความสนพระทัยที่แบบว่าลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงแก่นแล้วก็เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะ maximize สิ่งที่กำลังจะทำนั้นให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนของพระองค์นะครับซึ่งว่าผมว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าแค่คำพูดนะครับเพราะว่าการกระทำนั้นยิ่งใหญ่

และสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราคนไทยรับรู้ด้วยหัวใจและสายตามาตลอดก็คือ เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและเมตตาสัตว์ต่อทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะครับ เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งที่อาจจะน้อยคนที่จะรู้นะครับนั่นก็คือความผูกพันของพระองค์ท่านกับช้างคู่บารมีคือคุณพระสเวตซึ่งเป็นช้างเผือกประจำราชการและยังเป็นช้างเผือกช้างแรกที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2502เรื่องมีอยู่ว่าคุณพระสเวตตอนที่เป็นช้างเผือกรุ่นยาวเนี่ยค่อนข้างสนแล้วก็ขี้เล่นชอบแกล้งคนโดยพ่นน้ำใสบางครั้งเจอน้ำในบ่อทรายเป็นโคลนไม่สะอาดก็มาพ่นใส่ตาตัวเองจนมีครั้งหนึ่งทำให้เศษกรวดแหลมคมติดฝังอยู่ในแก้วตาจนเป็นแผลลึกตอนแรกคุณหมอก็ได้พยายามที่จะผ่าตัดเอาเศษกรวดนี้ออกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ยมีเปลือกตาหนาทางเดียวที่ภารกิจนี้จะสำเร็จได้ก็คือต้องวางยาสลบวิสัญญีแพทย์จึงจะต้องทำการวางยาสลบช้างแต่พยายามหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะคุณพระสเวตก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะในหลวงท่านทรงทราบก็รับสั่งให้คนหนังสือในห้องสมุดเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่พบวิธีพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้รีบไปโรงช้างต้นที่เขาดินวนาแล้วก็ทรงนัดแนะกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไว้แล้วว่าให้ทำการทดลองวางยาสลบกับช้างพลายตัวใหญ่ที่ค่อนข้างเกเรก่อนแต่วิธีนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าไม่สำเร็จไม่ได้คนเราต้องรู้จักที่จะแอพพลายให้ไปนั่งคิดนอนคิดซะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วเย็นนี้ให้ไปทำใหม่ฉันไม่อยากให้คุณพระสเวตตาบอดสุดท้ายแพทย์ก็พบวิธีวางยาสลบโดยการฉีดยาเข้าเส้นจำนวนมากและใช้เครื่องดมยาสลบช่วยจนการผ่าตัดสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีจากเรื่องนี้ก็จะเห็นว่านอกจากความรักความเมตตาที่ทรงมีให้กับคุณพระสเวตแล้วเรายังได้รับรู้ถึงพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนเพราะการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแบบนี้นี่เองจึงทำให้คุณพระสเวตไม่ต้องการช้างตาบอดในที่สุดครับ

งานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรักมากก็คือดนตรีครับครั้งหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีเป็นสิ่งประณีตงดงามสำหรับผมแล้วประโยคนี้ไม่เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับมุมมองในฐานะนักดนตรีด้วยกันนะครับผมมองว่าท่านคืออัจฉริยะของนักแต่งเพลงนะครับเพราะว่าเพลงที่ท่านประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่ต้องใช้ความรู้สูงนะครับในการที่จะประพันธ์ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีคิดวิธีการดำเนินวิธีการนำเสนอเพลงต่างๆเป็นแบบว่าเหนือชั้นมากๆ

ตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็เมื่อพระชนมายุได้14พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นวงดนตรีใหญ่ในโรงแรมแล้วรู้สึกประทับใจจึงทรงใช้เงินออมส่วนพระองค์ซื้อแซกโซโฟนมือสองมาหัดเล่นนะครับโดยสมเด็จย่าทรงช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่งจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มศึกษาดนตรีจริงจังจนชำนาญและต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆอย่างเปียโนกีตาร์ฟลุตไวโอลินเครื่องทองเหลืองและเครื่องลมไม้แต่ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษก็คือแซกโซโฟนคลาริเนตและทรัมเป็ตนะฮะการเล่นดนตรีนี่ถือเป็นกิจกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีโดยเพลงที่ทรงเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเองส่วนผู้ที่ร่วมเล่นก็จะเป็นข้าราชบริพารที่ทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านทรงใช้เวลาช่วงว่างเว้นจากภารกิจต่างๆซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนทรงดนตรีและหลายครั้งที่ทรงเล่นจนถึงเช้าวันใหม่เลย

0: มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับครั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่มและโปรดทรงดนตรีถึงเช้ามีครั้งหนึ่งถึงขั้นที่นักดนตรีต้องยืนขึ้นตั้งแถวเดินลงชายหาดพระราชวังไกลกังวลบรรเลงเพลงรับลมทะเลและแสงอาทิตย์ในตอนเช้าและหลายครั้งถึงก็ต้องลงไปลุยในน้ำเล่นดนตรีกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่เล่นเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงมีพระราชอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นเล่นดักคอเรียนแบบบุคลิกของนักดนตรีบางคนทำให้ผู้ร่วมวงพากันหัวเราะกันยกใหญ่เลยบางครั้งพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นไปคนละทางกับที่นักดนตรีร้องเพื่อจะทดสอบว่าผู้ร้องมีสมาธิดีหรือไม่ซึ่งบางคนก็ร้องหลงไปเลยก็มีแต่หากถึงเวลาที่ออกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีใครร้องผิดขึ้นไม่ทันบ้างหรือผิดคีย์พระองค์ท่านจะทรงเล่นนำและเล่นประคองให้กลับมาร้องถูกต้องได้ทุกครั้งครับ
1: สมัยนั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวงดนตรีก็ไปร่วมเล่นด้วยก็เราก็จะเล่นกันที่ศาลาเริงศาลาเริงนี่เป็นท้องพระโรงเล็กๆของพระราชวังไกลกังวลก็พวกเราจะเล่นกันไปจนถึงเช้านะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมอีกอันนึงว่าเมื่อดนตรีเลิกแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะนำเป่าแตรเสด็จพระดำเนินไปยังชายทะเลนะครับวงก็ตามลงไปด้วยพระองค์ท่านก็จะเสร็จลงไปในน้ำแล้วก็จะทรงเป่าแตรไปด้วยเนี่ยนะฮะในที่สุดก็ตามกันไปไม่ได้ก็เลยต้องเราก็ต้องหยุดแล้วก็ถอยลงมายืนรอทรงเสด็จอยู่ที่ชายหาด

0: พระองค์ท่านก็จะเสด็จประทับเรือใบพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็จะทรงแล่นเรือใบออกไปในทะเลลำพังเพียง2พระองค์นั่นเอง
1: ส่วนพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์นั้นเราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงครั้งแรกคือเพลงแสงเทียนเมื่อพระชนมายุเพียง18พรรษาเท่านั้นและความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับผมนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านไม่ได้อายุ18นะครับถ้าท่านอายุ18ท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างไกลมากนะครับสำหรับการที่จะแต่งเพลงแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยท่านคือนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีแต่ท่านคือนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอะนะครับผม

0: ร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปจะใช้เวรกรรมจากจอง
1: มีคำพูดหนึ่งของเบนนี่กูดแมนนะครับนักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันผู้เคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านไว้ว่าผมมั่นใจว่าหากพระองค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่พระองค์จะต้องประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าวงดนตรีแจ๊สและสวิงอย่างแน่นอนแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเลือกแล้วที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยและให้การทรงดนตรีคืองานอดิเรกที่พระองค์ทรงรักซึ่งพระองค์ท่านไม่เคยหยุดทรงดนตรีเลยแม้แต่ในช่วงที่ทรงประชวรประทับอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามครับ

อกจากเล่นดนตรีส่วนพระองค์แล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงนำดนตรีไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการเล่นดนตรีผ่านวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างตอนเกิดเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกคือใช้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศส่งไปจนถึงผู้ประสบภัยที่กำลังทุกข์ยากลำบากและต้องการกำลังใจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดครับและอีกกิจกรรมนึงที่ทรงทำต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีคือวันทรงดนตรีโดยพระองค์ท่านจะเสด็จไปร่วมเล่นดนตรีกับนิสิตนักศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเป็นประจำทุกๆปีระหว่างนั้นจะมีพระราชดำรัสพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นกันเองและหากเป็นช่วงใกล้สอบไล่ก็จะพระราชทานพรให้ทุกๆคนจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับนักศึกษาผมนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าหากผมได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยผมจะสุขใจมากขนาดไหน

0: แต่ที่น่าประทับใจอีกเรื่องก็คือพระองค์ท่านยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้อีกด้วยครับเพราะในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงตระหนักดีว่าดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถสื่อถึงหัวใจคนทุกชาติได้แม้ว่าจะพูดคนละภาษาก็ตามอย่างเช่นคราวที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สหราชอาณาจักรเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ในปี2502ในหลวงรัชกาลที่9ก็ส่งพระราชนิพนธ์เพลงอเล็กซานดราขึ้นมาเพื่อจะบรรเลงระหว่างงานเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระราชอาคันตุกะเป็นอย่างมาก
1: ตอนเจ้าหญิงอเล็กซานดราจะมาลูบินจะมาแล้วก็ให้แต่งเดี๋ยวนั้นก็กลายเป็นเพลงอเล็กซานดราขึ้นมา

ผมอาจจะพูดได้ว่าดนตรีของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้สร้างความสุขให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ดนตรีของพระองค์ท่านเป็นเหมือนเครื่องมือที่นำความสุขของพระองค์ส่งผ่านไปยังผู้คนอีกมากมายรวมถึงพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวการทรงดนตรีของพระองค์ท่านร่วมกันในตอนนี้ด้วยครับ

สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับก็คือพระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เรียนรู้ว่าการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเราจะบอกจะสอนใครเนี่ยชีวิตเราต้องเป็นตัวอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงๆทุกเรื่องที่ได้เห็นนะครับจากที่ไหนก็ตามหรือได้ฟังจากที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่ผมประทับใจทั้งสิ้นเพราะว่าจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านทำแม้กระทั่งเป็นการบันเทิงส่วนตัวเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสอนผู้อื่นให้มี mindset เดียวกันนะครับโดยใช้ชีวิตของพระองค์ท่านมอบให้กับผู้ที่จะเรียนผมว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับคือการมอบชีวิตของตนเองอุทิศชีวิตของตนเองให้เพื่อการเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับ

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าจากทุกๆตอน